0: man-made ก็คือการสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะมันทำลายป่าแต่ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้พลังงาน
1: ครับ
2: ค่ะ
0: นะฮะอย่างก่อนหน้านี้ได้พาท่านผู้ฟังไปที่เขื่อนน้ำงึม
1: สปป.ลาวครับ
0: ใช่ไปเขื่อนน้ำงึมแล้วก็ไปนั่งเรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะฮะเขื่อนน้ำงึมเดี๋ยวสร้างเสร็จปี1977ก็เกิดหลังอาเซียน10ปีนะฮะก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือว่ามันเป็นวิศวกรรมด้านเขื่อนด้านพลัง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เมื่อกี่ปีแล้วอ่ะคุณผู้เบียดเก่งเองไหม
1: ไม่เลยครับอาจารย
0: ์น่าจะบอกว่าเก่งบ้าง
1: ผมต้องดักไว้ก่อนครับเดี๋ยวอาจารย์มีให้คำนวณออกอากาศ
0: ก็ถ้าเป็นปี1977นะครับเป็นปี
2: 77ก็40กว่าปีครับประมาณอาจารย์คร่าว
0: ๆ1977เป็นปีเดียวกันกับที่หุ่นมานัดเกิดถ้าจะบอกแล้วก็คือว่าเขาอายุเท่ากับคุณมันนะ
1: 49ปี
2: เห็น49ปีแล้วเกือบ50แล้ว
1: ครับ
0: อายุเท่ากับคุณมันนะแล้วมันเป็นวิศวกรรมรุ่นโบราณเมื่อ40กว่าปีตีซะว่า50
2: ตีซะ50โอเคค่ะ
0: มันก็เลยมีพื้นที่เก็บน้ำไอ้สารมา
1: ครับ
0: ต้องเขื่อนน้ำเงินเนี่ยมีที่รองรับน้ำคิดเป็นอนาบริเวณถึง650ตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: ก็ขาดอีกนิดหน่อยก็เท่ากับแผ่นดินประเทศ
2: สิงคโปร์เหรอคะ
0: ใช่
1: โอ้ความกว้างในขนาดนั้น
2: ความกว้างขนาดนั้น
0: ใช่
2: ค่ะ
0: ต้องเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่งั้นมอง
2: จะได้เห็นภาพออกค่ะ
0: แต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยโบราณจริงๆอ่างน้ำเนี่ยมันต้องตัดไม้ออก
2: ค่ะ
0: เพราะมนุษย์ต้องการไม้ยิ่งตรงไหนเป็นไม้ราคาแพงโอ้ยฉันอยากสร้างเขื่อน
2: อ๋ออ้างตรงนี้ด้วยนะอาจารย์นะสร้างเขื่อนถ้าเปิดจะตัดไม้ค่ะ
0: คือโดยปกตินะครับพื้นที่ไหนที่มันมีน้ำเยอะมันชุ่มเนี่ยนะฮะมันย่อมเป็นป่าไม้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: คิดดูว่ามันเยอะถึงขนาดไหนขนาดว่าสร้างเขื่อนเสร็จแล้วก็ยังตัดไม่ทัน
1: ครับ
0: กว่า
2: โอ้โหค่ะ
0: นะความกว้างก็ตัดไม่ทัน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ที่พูดไปเนี่ยเขื่อนน้ำงึมสร้างเสร็จปุ๊บส่งมาให้คนไทยใช้ไฟฟ้า
2: ค่ะ
0: คนไทยใช้นะครับแต่ทรัพยากรของเพื่อนบ้านพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้นไม้ก็เยอะที่มันจมอยู่ใต้น้ำ
1: ครับ
0: มนุษย์ก็ไม่พออันนี้คือสตอรี่ที่สุดยอดมากมาเลเซียไปสัมปทานตัดต้นไม้ที่อยู่ใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนน้ำงึมมาเลเซียไปสัมปทาน
2: โอ้ค่ะ
0: แล้วแรงงานก็คือคนลาวดำลงไปดำน้ำลงไปตัดเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะครับดำลงไป30กว่าเมตรแล้วก็คือเทียบเท่ากับต้นไม้ยืนต้นหนึ่งซึ่งมันสูงตระหง่านนะครับแต่มองไม่เห็นนะครับก็ดำลง

0: ขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม้ที่มาเลเซียสัมปทานคนลาวตัดก็ส่งมาขายให้ไทย
1: ค่ะ
0: จะเพิ่งตกใจนะคร
2: ับ
0: ส่งมาขายให้ไทยช่างฝีมือไทยก็ทำอย่างวิศมาลาสวยสวยงามเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเบดรูมเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไอ้เครื่องไปประดับในห้องรับแขก
2: อืมครับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง
0: ไทยก็ส่งพวกนี้ไปให้ญี่ปุ่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ญี่ปุ่นเป็นใครญี่ปุ่นเป็นคนที่ออกเงินสร้างเขื่อน
1: อ
0: ื
1: ม
0: เห็นไหมเห็นวัฏจักรของ
1: เห็นวัฏจักรอันนี้เป็นวัฏจักรจริงๆค่ะ
0: นั่นแหละครับแต่ทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งมนุษย์พัฒนาขึ้นเร็วญี่ปุ่นก็บอกว่าไอ้วิศวกรรมผลิตไฟฟ้าเขียนน้ำเงินเนี่ยมันผลิตได้น้อยเกินไปเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของมันมากขึ้นก็เป็นเขื่อนน้ำเริ่มที่มีหลายโครงการมากขึ้นตามความยาวของเขื่อนของแม่น้ำเงินแม่น้ำเงินมีจุดตั้งต้นอยู่ที่แขวงเสียงขวางอยู่ห่างจากน้ำเงินแรกเนี่ย300กว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ชั้นสร้างเขื่อนตามสเต็ปของสายน้ำก็เลยมีเงิมหนึ่งเงิมสองเงิมสามเงิมสี่เงิมห้า
1: โอ้โห
0: สุดยอด
1: อาจารย์สายน้ำนี้มันยาวสักกี่กิโลเมตรคะอาจารย
0: ์แต่ไม่กี่กิโลครับ
1: ก็ยาวอยู่นะอาจารย
0: ์ก็ถ้าวัดตรงๆถ้าวัดตามความโค้งของมันเนี่ย400กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
2: คร
0: ับ แต่300นี่คือเอาตามที่ของแขวงนะแขวงเวียงจันทน์กับแขวงเสียงขวาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่พาท่านผู้ฟังไปนอนเนี่ยแหละไปนอนในตรงเมืองเฟื่องตรงนั้นเขาเรียกว่าน้ำลีกนี่สวยสวยนั่นแหละครับ
2: ครับ
0: ดังนั้นเขาเรียกน้ำดีน้ำเรียกเนี่ยก็ไหลลงน้ำเงิมนะครับก็มาช่วยผลิตไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะญี่ปุ่นก็พัฒนาวิศวกรรมการไฟฟ้าแล้วการเวลาถัดมาอีก30ปีนะน้ำเรียกก็คือแม่น้ำสาขาแต่มีต้นกำเนิดมาด้วยกันที่เสียงขวางกับแม่น้ำตุ๊กก็คือมาแยกกันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็ไหลลงสู่อ่างน้ำเงิมเช่นเดียวกันญี่ปุ่นไม่ได้สร้างครับสายน้ำนี้น้ำลีกเพราะยินเก่งกว่าในยุคปัจจุบัน
2: ครับ
0: ก็มาสร้างทุกวันนี้มีน้ำลีกหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาใช้คำนี้แม่น้ำลีกหนึ่งทับสองแสดงว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยก็จะมีน้ำลีกสองทับสอง
2: ครับ อาจจะมีอีกหนึ่งใช่ไหมครับ
0: อันนี้หนึ่งทับสองอันต่อไปมันก็ต้องสองทับสองใช่ไหมนะ
2: ครับ
0: ถ้ามันจบอยู่แค่นี้มันก็ดีครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำมันมีต้นทุนเรื่องทรัพยากรต้นทุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเยอะมากนะครับเยอะขนาดไหนอ่ะไปเด็ก
1: ก็เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สวริศพลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรุษคุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม่น้ำงึมนี่เนาะสายสำคัญแล้วก็มีเขื่อนเยอะแยะถึง5เขื่อนเลยนะอาจารย์คิดดูว่าตัดไม้ไปตั้งเท่าไหร่แล้วนะคะค่ะ
3: ไอ้2 3 4 5เนี่ยมันไม่ได้ตัดไม้นะครับอ๋อ
2: เหรอคะอ๋อ
3: มันคือการใช้วิศวกรรมด้านพลังงานที่เล่นขั้นบันได
4: ครับ
3: เหมือนสร้างบ้าน
2: อ๋อค
3: ่
2: ะ
3: ก็คือเอาเครื่องปั่นไฟอะไปขวางใส่น้ำแต่ว่าการที่เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะทำงานได้ดีที่สุดนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมันก็ต้องใส่ความสูงของกระแสน้ำ
2: ค่ะ
3: ก็ต้องยกนะฮะตอนนั่นแหละครับที่เขาที่นักสร้างเขื่อนก็บอกว่ามันไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
4: ครับ
3: เพราะมันเป็นฝายน้ำล้นนะนึกถึงภาพฝายน้ำล้นได้ใช่ไหม
4: คร
3: ับ ก็คือเขาเรียกอะไรรันออฟริเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่าลืมนะน้ำมันจะล้นฝายมันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำมันต้องมากกว่าไอ้ที่ฝายไปขวางใช่ไหมฮะ
4: ครับ
3: แต่ด้านแรงมันไม่มีน้ำให้ล้นมันคืออะไร
4: น้ำแรง
3: ฝายน้ำแรงนั่นแหละครับก็นี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความเป็นจริงคือในยุคบอกในยุคย้อนกลับไป35ปีสักว่า40ปีเนี่ยถ้าวิธีคิดที่ว่าอุ้ยป่าไม้มีเยอะแยะมากมายเราอยากได้พลังงานก็ต้องยอมเสียป่าไม
4: ้ครับ
3: แต่ไอ้คนที่อยากได้ต้นไม้เนี่ยโอ้ยิ้มปากบานนะ นี่เสร็จตัวนะครับเสร็จตัวก็ลองได้ดูนะฮะอย่างกรณีเขื่อนน้ำหยุ่มเนี่ยอ่างเก็บน้ำ650ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะมีต้นไม้ขนาดไหน
4: ครับ
3: สร้างเขื่อนเสร็จนะเขื่อนนี้ใช้เวลาสร้างเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งนี่นะครับใช้เวลา7ปีครับ
4: 7ปีแล้ว
3: ก็1970
4: ครับ
3: มา71977
2: อ๋อฮะ
3: 7ปีเต็มๆนี้ยังตัดไม้ไม่หมดนะฮะพอตัดไม่หมดนั่นแหละครับต้นไม้มันก็อยู่ใต้เขื่อนอยู่กลางของน้ำแต่ก็ยังมีคนอยากได้ก็ตามไปนะครับมาเลเซียไปสัมปทานคนเราตัดเสร็จปุ๊บส่งมาขายไทยแปลงรูปแปลรูปเสร็จปุ๊บส่งไป
2: สมัยญี่ปุ่นค่ะ
3: ก็คือเนี่ยแหละที่เขาเรียกต้นน้ำกลางน้ำและปลาย
2: น้ำค่ะ
3: มันคือปริมาณของต้นไม้ที่ซึมซับคาร์บอนไดออกไซด์มหาศาลมากเพราะมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีคิดแบบนี้เราต้องแก้ไขเราต้องแก้ไขวิธีคิดแบบนี
2: ้ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะผลิตซ้ำพอมันซ้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ

0: ็ยังทำเหมือนเดิมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งนะฮะวิศวกรรมทางด้านพลังงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจะตัดต้นไม้ให้น้อยลงแล้วให้อ่างเก็บน้ำมันแคบลงแต่ไฟฟ้าได้เยอะกว่าเดิ
1: ม
0: วิธีคิดแบบนี้นะฮะก็ขยับมาอีกคุณผู้เวทเก่งเลขสักนิดหนึ่ง
2: ไหมยังไงครับอาจารย
0: ์1977
2: ครับ
0: นะฮะพอมาถึง1996
2: ครับ
0: ห่างกันกี่ปี
2: ความยาวเหรอระยะเวลา
1: ระยะเวลาค่ะ
2: ก็แหมอาจารย์ก็19ปีครับ19 20ปีประมาณนี้ฮะ
1: 20ปีพอดี
0: ที่ต้องใช้ไทม์ไลน์อันนี้ก็เพราะว่ายุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปนะฮะพอยุคสมัยของโลกเปลี่ยนไปเหตุและผลหรือข้ออ้างของมนุษย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเราเนี่ยจริงๆเรามีแค่เสียงเดียวตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเขื่อนน้ำหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของอำนาจปัจจุบันแต่ก็สืบสิทธิ์กันมาแต่เขื่อนที่ถือว่าเป็นเขื่อนเป็นสัญญาณที่บอกว่าหลักจะเป็นหม้อไฟของเอเชีย
2: ครับ
0: ภาษาอังกฤษก็คือ Battery of Asia
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเราเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนฉันเป็น Battery of ASEAN ก็พ
2: อแคบลงมาหน่อย
0: เอเชียมันใหญ่มาก
2: ครับ
0: ออฟอาเซียนวิธีคิดดีขึ้นมาหน่อยนึงก็คือตั้งเขื่อนและมีอ่างเก็บน้ำแต่พื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแคบลงและทำให้มีพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น
2: ครับ
0: ทีนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะนะฮะอิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลย
1: คร
0: ับทีนี
1: ้ค่ะ
0: วิศวกรรมสร้างเขื่อนมาจากฝรั่งเศสครับที่บอกว่ามันดินิสบาลามากเนี่ยนะครับก็คือความสูงของน้ำนมเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: เราต้องเปลี่ยนความสูงที่มันสูงกว่านั้นเพื่อให้แรงกระแทกของน้ำเนี่ยมันรุนแรงมหาศาล
1: โอ้โหค่ะ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของเขื่อนน้ำเถินสอง
2: ครับ
0: เขื่อนนี้ผมมีส่วนร่วมไม่ได้สร้างนะครับ
2: ทำข่าว
0: ไม่ได้ร่วมสร้างนะครับอย่าเพิ่งรวมสกรรมผมมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มความคิดก็ข่าวอันนี้มานะครับจนที่เริ่มความคิดจนสำรวจจนทะเลาะกันจนด่ากันอะไรสารพัดแต่ถึงที่สุดก็สร้างเสร็จ
1: ค
0: ิดเดินนะฮะในช่วงที่ทะเลาะกันเนี่ยใช้เวลา10ปีมันจึงเป็นอภิมหาอมตะนิรันดร์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเขื่อนน้ำเย็นสองเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ไม่ใช่แค่รัฐประเทศใดประเทศหนึ่งนะแต่มันเป็นมหาอำนาจที่ใช้องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินกับเข้ามาเป็นตัวตั้งเป็นคนกำหนดนะฮะจากนั้นจะเป็นเขื่อนที่ธนาคารโลกแบงก์การันตีนะฮะ
1: โอ้โหค่ะ World Bank การันตีเลยฮะ
0: ก็เพราะว่ามันเป็นเขื่อนที่เกิดขึ้นหลังจากยุคสงครามเย็นทีนี้ถ้าเรามองไปที่หลังจากยุคสงครามเย็นใครใหญ่ที่สุดในโลกล่ะ
1: สหรัฐไงคะ
0: อเมริกาแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ใหญ่ไหมตัวเล็กน้องเล็กลงนะโดยนะฮะให้ธนาคารโลก

0: แต่มันใหญ่มากนะครับใหญ่ถึงขนาดไหนไอ้อุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานั้นโดยอาศัยความสูงและชันนะครับเพื่อให้เกิดแรงกระแทกของน้ำที่ปล่อยลงมานะครับหนึ่งแหละต้นไม้ชันต้องตัดออกในอ่างเกิดน้ำนั้นแคบลงนะครับเมื่อเทียบกับน้ำเงิมมันจากน้ำเงิมนี่650ตารางกิโลเมตรใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่น้ำเทินสองเนี่ย450ตาราง450ตารางกิโลเมตรตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่นั้นนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ป่าไม้ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันคือป่าไม้ดงดิบที่หล่อเลี้ยงสัตว์ป่า
2: ค่ะ
0: รวมถึงช้างด้วย
1: ครับ
0: แต่เนี่ยแหละมนุษย
1: ์ฮะแต่พอมันหายไปแล้วจะยังไงต่อนะฮะก็
2: ต้องมาต่อกันใน
1: วันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับ
0: ได้ความย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับนะครับเราสองคนอาจารย์วีรวรรณวรรุฒและผมภูเบศสุนีก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้นะคะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ Facebook Live Mcord News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นด้วยภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ฟิลิปปินส์นะครับโดยนายกรัฐมนตรีของเราครับนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนครับก็ประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศครับหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันครับความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสาม

0: ามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันครับเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีอนุทินย้ำด้วยนะครับว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่โลกผันผวนมีความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ว่ายังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสุดยอดผู้นำครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียนประสานมือไขว้กันครับระหว่างพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบเต็มคณะที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนอาเซียนไปด้วยกันในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงจากวิกฤตการในตะวันออกกลางพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐครับดันโครงข่ายพลังงานหนูโชวิชั่นบนเวทีอาเซียนจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันศิหศักดิ์จอดถกรัฐมนตรีเขมรสองฝ่ายส่งอุปทูตมาประจำอนุทินร่วมพิธีเปิดสุดยอดอาเซียนโชวิสัยชาโชวิชั่นตอกย้ำชาติสมาชิกผนึกกำลังรับมือบริบทโลกที่เปลี่ยนชง3ยุทธศาสตร์รับความท้าทายสถานการณ์ลูกที่ไม่แน่นอนและปรับตัวมัวตั้งรับแบบเดิมไม่ได้ที่ประชุมรับรองแถลงการ4ฉบับอ้าแขนรับติมอร์เลสเตสมาชิกใหม่จับเข่าหารือทวิภาคีนายกเวียดนามนายกมาเลเซียและนายกสิงคโปร์ย้ำความร่วมมือในฐานะชาติพันธมิตรไปพร้อมยกระดับกลุ่มอาเซียนศิหศักดิ์แง้มประตูเชื่อมเขมรเล็งส่งอุปทูตกลับไปประจำการครับ
1: ขณะที่นายศิหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็ได้กล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายนะคะก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและก็นายกรัฐมนตรีขออภัยค่ะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ค่ะโดยการหารือนั้นมีการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการเห็นไทยและกัมพูชานั้นมาพูดคุยกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมากันในทุกประเด็นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแทรกแซงฝ่ายไทยเห็นควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันค่ะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกรัฐมนตรีของไทยพยายามเสนอมาตรการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะสิ่งที่เราเสนอมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยแล้วก็มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะซึ่งข้อตกลงที่ว่ากันให้2ฝ่ายของตำรวจ2ประเทศรื้อฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันเวลานานนะคะทั้ง2ประเทศก็เห็นควรที่ต้องติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาซึ่งทั้ง3ฝ่ายมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งไทยแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาร่วมกันหารือร่วมมือกันระหว่างประเทศกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วค่ะส่วนปัญหาเรื่องเขตแดนทางบกนะคะทางคุณศิหศักดิ์มองว่าก่อนจะมีการประชุม JBC ไทยกัมพูชาก็ควรประชุมเตรียมการกันก่อนและย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงในการเจรจาแต่ก็ต้องดูการเจรจาว่าจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้แต่บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาค่ะส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงนะคะว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ไทยกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 44ก็คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่า20ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอย่างในกรุงเทพธุรกิจบอกว่าทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนโอกาสวิกฤตไทยกัมพูชาสื่อนอกจับตาการประชุมผู้นำอาเซียนที่เซบูฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนำ

0: ร่องไปก่อนนายกรัฐมนตรีอนุทินออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วในขณะที่ในเดลินิวส์นะคะศรีหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติ6สุดยอดอาเซียนนายกปูมพลังงานศรีหศักดิ์ย้ำนายกอนุทินหารือ3ฝ่ายมุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเจาะคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนฟื้นร่วมมือ2ประเทศรับสิ่งสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับประเทศสถานทูตก่อนแต่ละฝ่ายด้านนายกอนุทินโชว์วิชั่นระหว่างร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ชูรับมือ3วิกฤตความมั่นคงทางพลังงานอาหารและความปลอดภัยรับมือความท้าทายระดับโลกและสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางย้ำสถานการณ์ในเมียนมามีสัญญาณเชิงบวกเอื้อต่อการเจรจาสร้างความปรองดองยันไทยพร้อมสนับสนุนส่วนนิกรป้องรัฐบาลลุยแก้ปากท้องก่อนยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญวันประชาชนคอรหาใช้งบ 7,000 ล้านทำประชามติชี้ร่างฝ่ายค้านที่ค้างอยู่เสียงล้มซ้ำซากแนะเซตซีโร่รัฐบาลทำร่างใหม่จับเขาคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ฉบับใหม่แน่ขณะที่พริษซัดเดือดรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติไม่หนุนร่างแก้รัฐธรรมนูญอย่าอ้างเร่งแก้เศรษฐกิจก่อนฟังไม่ขึ้นชี้ทำคู่ขนานกันได้ค่ะ
1: ยังมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์และก็เรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ครับโฆษกรัฐบาลออกมาโต้เฟกนิวร่างพรบ.เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ให้ตั้งคาสิโนเช่าที่ดิน99ปียันเป็นข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวนะครับเมื่อวานนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการแช่ข้อมูลว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ Southern Economic Corridor หรือว่า SEC อนุญาตให้สร้างคาสิโนและก็เช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ว่าไม่เป็นความจริงนะครับร่างพรบที่เสนอข้อความตามที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพรบเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วครับก็คือนายนพดลแก้วสุพัฒน์ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทยและเคยมีส.ส.เสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับโดยสามารถสืบค้นจากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรได้ครับในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบโดยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้แล้วก็สร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีการเช่าที่ดิน99ปีหรือว่าคาสิโนตามที่กล่าวหาส่วนโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาครับมีนายเอกนิติธันปราภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหากพบว่ามีประโยชน์แต่ไม่คุ้มค่าประชาชนไม่ต้องการโครงการคงไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ครับรวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆไปด้วยเลยนะครับรัฐบาลโต้เฟกนิวยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บริดจ์ฝ่ายค้านลุยคว่ำพรก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภาคมนี้แสวงเผยหัวเลือกสว.ถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอนุทินโชว์วิสัยทัศน์เวทีสุดยอดผู้นำอาเซียนเมืองเซบูฟิลิปปินส์ชูความร่วมมือทางพลังงานอาหารความปลอดภัยร่วมรับรองสีแถลงการโฆษกรัฐบาลโต้ไม่จริงนายกและภูมิใจไทยเสนอกฎหมายSEC เปิดช่องตั้งคาสิโนให้ต่างชาติเช่าซื้อที่ดิน99ปีโฆษกภูมิใจไทยขู่หากยังใส่ร้ายเจอฟ้องแน่ก่อนยันฝ่ายค้านยื่นคำร้องตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านถึงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมเชื่อจะส่งสารรัฐธรรมนูญโดยเร็วชี้หากกระทบคนละครึ่งไม่ทันใช้1มิถุนายนรัฐบาลต้องแก้ปัญหาเองครับ
0: ขณะที่นายกรจติกะวณิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในการคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพื่อตีความพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญพร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมค่ะโดยได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่าง างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดค่ะซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วค่ะก็เชื่อว่านายโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกู้ล็อตแรก 200,000 ล้านอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสฟ้าส้มจับมือลงชื่อยื่นตีความเอกนิติย้ำมูดี้สไม่ติดใจรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 400,000 ล้านมั่นใจเศรษฐกิจไทยวิ่งไหลการคลังทุบโต๊ะกู้ตามพรก.กู้เงินล็อตแรก 200,000 ล้านบาทก่อนอัดฉีดไทยช่วยไทยพลัสเตรียมชงแผนปรับโครงสร้างหนี้เข้าครม.อังคารนี้พรรคประชาชนและประชาธิปัตย์จับมือยื่นศาลรัฐธรรมนูญพรก.กู้เงินเล็งชงประธานสภา 11-12 พฤษภาคมก่อนมั่นใจโสพลส่งต่อตามกรอบ 2-3 วันชี้ข้อมูลชัดไม่ขัดเร่งด่วนจริงเตือนหากศาลตีตกรัฐบาลต้องรับผิดชอบการเมืองแก้ปัญหาคนละครึ่งเองภูมิใจไทยโวยบิดเบือนข้อมูลหาคาสิโนซุกร่างพรบเขตเศรษฐกิจภาคใต้ส่วนเรื่องของปากท้องนะคะกิ๊บจีแก้ปากท้องก่อนรัฐธรรมนูญใหม่รอใน2ปีพรดอนแจงกลัวเสียของครม.ร่างรัฐธรรมนูญเดิมอาจถูกตีตกนิกรย้ำลุยแก้ปากท้องก่อนย้ำยังไม่ใช่เวลาแก้รัฐธรรมนูญแนทเซซิโร่ทำร่างใหม่จับเข่าคุยสว.กลางทำลาย2ปีได้ใหม่แน่พริษัทเตือนรัฐบาลไม่จริงใจเมินเสียงประชามติค่ะอนุทินโชว์วิสัยทัศน์ลุยที่ประชุมอาเซียนแนะ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เอกภาพยืดหยุ่นและมีบทบาทค่ะ
1: 7นาฬิกา44นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเปิดเทอมอาทิตย์หน้าแล้วนะครับผู้ปกครองตอนนี้กำลังดิ้นกันเลยครับเข้าโรงรับจำนำพุ่งอันดับ1นะฮะนั่นก็คือเอาทองคำไปจำนำเพื่อจับมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกหลานช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาดูกันที่เปิดเทอมค่ะเปิดเทอมแล้วผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะก็มีการระบุค่ะว่าเร่งหารายได้เพิ่มรับค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้หลายๆครอบครัวเผชิญภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าเทอมชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังซบเซาค่ะทำให้หลายคนก็ต้องหารายได้เสริมพยายามลดค่าใช้จ่ายในทุกทางนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ปกครองค่ะในหลายๆพื้นที่อย่างเช่นที่สมุทรปราการผู้ปกครองซึ่งเป็นคนขายขนมจีบนะคะบอกว่าก็ต้องเร่งหารายได้เพิ่มนอกจากขายขนมจีบในตลาดแล้วก็ยังต้องส่งตามร้านอาหารฝากขายตามร้านต่างๆเพราะลูก2คนอยู่ในวัยเรียนก็ต้องเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะส่วนร้านตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมชุดนักเรียนก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะอย่างที่อุทัยธานีผู้สื่อข่าวไปถามมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยรับซ่อมชุดนักเรียนปีนี้มีผู้ปกครองเอาชุดเก่ามาแก้ทรงใช้ต่อมากกว่าทุกปีนะคะบางชุดก็เป็นชุดนักเรียนที่ได้รับบริจาคมาจะได้ลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1ภาคเรียนได้โดยเฉพาะชุดลูกเสือที่มีราคาค่อนข้างสูงค่ะพาดหัวข่าวนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะพ่อแม่ดิ้นสู้ฟาสเปิดเทอมแห่ซบโรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาคมเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทเมืองกรุงเทพสุราษฎร์ธานีปทุมธานีระยองนนทบุรีสุดฮิตสำรองเงินเกือบ 1,000 ล้านบาทรับเปิดเทอมสำนักงานธนานุเคราะห์เปิดข้อมูลคนแห่เข้าโรงรับจำนำเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะเนื่องจากผู้ปกครองนั้นต้องการหาเงินนะคะเมื่อเทียบกันกับปีก่อนพบทองคำฮิตอันดับ1จำนำพุ่ง 65.75% เช็ค5จังหวัดหิ้วสิ่งของเครื่องมือทำมาหากินเครื่องตัดหญ้าเครื่องชงกาแฟจักรยานเสือหมอบเข้าโรงตึงค่ะ
1: มีเรื่องของตำรวจมาเลย์ครับจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปหนึ่งข้อหาค้ามนุษย์สามเณรนะครับเพราะว่าล่อลวงเด็กชาย24รายบวชภาคฤดูร้อนครับจากนั้นก็พาข้ามแดนไปมาเลเซียครับไปเรียรายเงินที่นั่นถูกตำรวจจับกุมได้นะครับที่มูลนิธิปวีนาปทุมธานีครับมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบ

0: เด็กชายอายุ11ขวบแล้วก็12ขวบ3ครอบครัวครับเดินทางมาจากประจวบคีรีขันธ์และราชบุรีเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการประเทศมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยครับหลังมีพระสงฆ์มาขอพาไปบวชบรรพชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซีย2เมษายน69ก่อนที่พระสงฆ์ทั้ง2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคด้าของมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปที่มาเลเซียบวชเนรเรียรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีครับข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วขณะที่เด็กอีก7คนไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคด้าของมาเลเซียซึ่งนางปวีณาประสานนะครับด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยแล้วก็มอบหมายให้ที่ปรึกษาของมูลนิธิฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือโดยด่วนซึ่งขณะนี้มีเด็กไทย7คนอยู่ในสถานกักตัวที่มาเลเซียนะครับมีภาพประกอบและพาดหัวข่าวในข่าวสดครับภาพประกอบเป็นภาพพระมหาภัยเป็นภาพกลุ่มผู้ปกครองเด็กอายุ15ถึง12ปีครับเข้าร้องนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาว่าลูกหลานถูกพระมหาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในประจวบหลอกให้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วพาไปเดินเรี่ยวรายเงินที่มาเลเซียจนถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้นะครับจับพระมหาค้ามนุษย์24สามเณรถูกล่อลวงบวชภาคฤดูร้อนพาข้ามแดนเรี่ยวไรในมาเล7รูปยังถูกตม.เคด้ากักตัวตำรวจมาเลจับกุมพระมหาพร้อมพระอีกรูปข้อหาค้ามนุษย์สามเณรล่อลวงเด็กชายรวม24รายบวชภาคฤดูร้อนจากนั้นพาข้ามแดนไปเรี่ยวไรเงินที่มาเลเซียเผยอีก7รายยังถูกกักตัวอยู่ตม.รัฐเคด้าอายุต่ำสุด5ขวบตำรวจติดตามสืบพฤติกรรมมานานกว่า4ปีพบพฤติการแอบอ้างสนิทสนมกับพระเถระผู้ใหญ่ระดับมหาเถระสมาคมผู้ปกครองร้องมูลนิธิปวีณาช่วยประสานนำตัวกลับประเทศแล้ว17รายเนื่องจากมีเอกสารหนังสือเดินทางครบถ้วนครับ
1: มากันที่ความคืบหน้าคดีเซียนพระกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการกล่าวเพิ่มเติมกรณีของนายโทนทองสุขแก่นหรือว่าโทนบางแคเซียนพระชื่อดังกับมาดามเก่งที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยเปิดเผยว่าความจริงแล้วค่ะก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายพูดข้อเท็จจริงส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางเพราะได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายและคู่กรณีเท่านั้นค่ะโดยจากการฟังคำสัมภาษณ์ของนายน่าจะเอาทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มารวมกันทำให้พูดไม่หมดนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าข่าวของนายโทนเนี่ยถูกดำเนินคดีจริงหรือไม่ทางบิ๊กเต่าบอกว่าทราบว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษแต่พนักงานสอบสวนจะแจ้งหรือว่าไม่แจ้งก็อยู่ที่กระบวนการสอบสวนค่ะถ้าพนักงานสอบสวนมั่นใจพยานหลักฐานก็ต้องว่าไปตามกระบวนการแต่ก็ยังขาดอยู่ประมาณ 1-2 ประเด็นถ้ายังต้องสอบผู้ชำนาญการที่รู้เรื่องนี้มาประกอบกันด้วยค่ะซึ่งวันก่อนค่ะนายโทนก็มาแสดงตัวแสดงเจตนาว่าไม่หนีถ้าในแง่ของกฎหมายก็หมายความว่าไม่อยากถูกออกหมายจับก็อยากให้เข้ามาเพื่อสู่กระบวนการรวมไปถึงกลุ่มเซียนพระก็กลัวจะเสียชื่อเสียงหากถูกออกหมายจับนะคะไม่มีใครอยากเสียเครดิตจะถูกดำเนินคดีมันเสียช่องทางในการทำมาหากินค่ะมีภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพบิ๊กเต่ายืนยันหลักฐานแน่นหนาคดีมาดามเก่งกับโทนบางแคตำรวจก็ทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในการรับร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เสียหายแล้วก็ยังไม่คิดจะฟ้องกลับนะคะเต่ายืนยันหลักฐานมัดเซียนพระแน่นโทนโผล่มอบข้อมูลฟันบิ๊กตำรวจและมาดามบิ๊กเต่ายันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกขออย่าร้อนใจเหลี่ยมเยอะยังไม่คิดฟ้องกลับหรือไม่แค่โจรกระจอกส่วนคดียังเหลือสอบอีก 1-2 ประเด็นพร้อมสอบผู้ชำนาญการมีความรู้เพิ่มก่อนเตรียมเรียกคนกลางเชื่อมมาดามเก่งและโทนเข้าให้ข้อมูลหากพบหลักฐานร่วมการหลอกหรือช่อโกงจะเชื่อดไม่มีละเว้นด้านโทนควงทนายบุกสน.พหลโยธินยืนยันตัวบุคคลที่แจ้งความก่อนหน้านี้นำภาพถ่ายและหลักฐานมอบให้ตำรวจทั้งพี่เต่ามาดามเก่งและคนอื่นๆรวม5คนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ยังอยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลง

0: ถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการจับบุหรี่ไฟฟ้าบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผบตรนายแพทย์ชยนันท์สิทธิบุตรผอ.กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าตรวจสอบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทครับหลังตำรวจไซเบอร์บุกทลายโกดังในซอยสุขาภิบาล2ซอย3เขตประเวศพร้อมกันนั้นจับ9คนงานไทยและลาวเฝ้าโกดังแพ็คของสารภาพได้ค่าจ้างเฝ้าวันละ500บาทพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจับโกดังใหญ่ยึดบุหรี่ไฟฟ้า100ล้านเอามาจากใต้ทำดีไซน์ใหม่หวังตบตาตำรวจรองผบตร.นำทีมตำรวจไซเบอร์บุกทลายแหล่งพักบุหรี่ไฟฟ้าชันกลุ่มยึดของกลางอื้อกว่า 500,000 ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทจับ9คนงานไทยลาวเฝ้าโกดังพบดีไซน์ใหม่ทรงซักซิปโป้อำพรางตบตาตำรวจบางร่นสูบจุใจถึง 20,000 คำวันละบาทถึงเด็กทำลายสมองครับ
0: มีเรื่องของสมุยและพังงานอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะยึดสมุยและพังงานดันวาระแห่งชาติพาณิชย์เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดันเป็นวาระแห่งชาติล้างบางนอมินีต่างชาติพบต่างชาติทำธุรกิจบนเกาะพังงานและเกาะสมุยกว่า 10,000 รายคิดเป็น 67.97% พบนอมินี2กลุ่มธุรกิจคือสำนักการบัญชีมีหุ้นรวม 66-89 บริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือครองวิลล่าหรู8หลัง152ล้านเร่งส่ง DSI และปปง.ขยายผลเชิงลึกเตรียมปูพรมตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่พังงายันจะเร่งปราบปรามนอมินีให้สิ้นซากค่ะ
2: เหยื่ออาจารย์คุณสายชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้เข้าขอคุ้มครองพยานแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้นะครับเหยื่ออมมังกรยื่นยุติธรรมขอคุ้มครองพยานถูกคุกคามอาจารย์ปิดสำนักไม่มีกำหนดหนุ่มนักธุรกิจเหยื่อพิธีอมมังกรแก้กรรมอาจารย์ดังที่ลำพูนผวาถูกคุกคามเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมขอคุ้มครองพยานหวั่นไม่ปลอดภัยหลังเปิดโปงเรื่องเฉาระบุอาจารย์คนดังมีลูกศิษย์หลายวงการนับแสนคนทั้งทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมคุ้มครองสิทธิ์เตรียมประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุ้มครองความปลอดภัยพร้อมเยียวยาเอกภพแฉมีเหยื่ออีกอื้อพบนักศึกษาเชียงใหม่ก็ตกเป็นเหยื่อเตรียมเข้าแจ้งความอาจารย์ดังประกาศปิดสำนักงดนิมิตพิศวงไม่มีกำหนดทนายส่วนตัวอ้างอาจารย์สุขภาพไม่ดีครับ
0: ส่วนเรื่องไวรัสฮันตาที่ไปพบนะคะว่ามีการระบาดอยู่ในเรือยอทของต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์นะคะ WHO ยันฮันตาไม่แรงเท่าโควิดสาธารณสุขสั่งเร่งศึกษาอนามัยโลกยันไวรัสฮันตาไม่ใช่จุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่เหมือนโควิดสิงคโปร์ผวากัก2ชายสูงวัยกลับจากการท่องเที่ยวเรือสำราญแล้วโดยไทยค่ะให้กรมควบคุมโรคศึกษาเคาะเป็นโรคติดต่ออันตรายค่ะ
2: ไทยรัฐมีเรื่องของการทลายบ่อนครับแต่ว่าเป็นผลงานของฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองราชบุรีนำกำลังบุกจับบ่อนพนันกำถั่วลักลอบเล่นพนันกว่า100คนกลางสวนมะพร้าวในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจับกลุ่มนักพนันได้38รายพร้อมยึดอุปกรณ์การเล่นพนันหลายรายการครับพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับปค.หรือว่าปกครองทลายบ่อนรวบ83นักพนันเปิดในสวนมะพร้าวสอบผ้าเสือโพธารามชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองจังหวัดราชบุรีร่วมกับตำรวจสภ.โพธารามบุกจู่โจมทลายบ่อนกำถั่วลักลอบเล่นกลางสวนมะพร้าวตอนกลางคืนผีพนันกว่า100คนแตกกระเจิงวิ่งหนีกระโดดข้ามท้องร่องกันอุทลุดตามรวบนักพนันได้83คนพร้อมของการอุปกรณ์การเล่นพนันสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของบ่อนพบเช่าสวนใช้เปิดบ่อนมานานแล้วเพราะเปลี่ยวอยู่ห่างชุมชนมีทางเข้าออกทางเดียวมีคนดูต้นทางทำให้จับกลุ่มยากครับ
0: มีภาพความเสียหายจากพายุฤดูร้อนนะคะอย่างในมติชนค่ะที่อำเภอเมืองสุโขทัยพร้อมผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายจากพายุในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะที่ตำบลวังทองแดงมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้าน21หลังคาเรือนค่ะที่ตำบลวังทองแดงนะคะส่วนอีกภาพนึงอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะเป็นภาพ

0: ที่ไปตรวจสอบเหตุโครงสร้างต่อเติมหลังคาพังถล่มในบริษัทฟูจิเทคออโต้อินทรีย์จำกัดนะคะอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายค่ะ
1: ก็ยังเตือนกันอยู่นะครับเรื่องของพายุฝนฟ้าถล่มในช่วงนี้นะครับข่าวสดครับพาดหัวอย่างนี้ครับเตือน29จังหวัดพายุถล่มน้ำท่วมเหนืออีสานใต้สั่งระดมรับมือปภ.เตือน29จังหวัดเหนืออีสานและใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคมเหตุยอมความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมใต้ตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมตอนไทยตอนบนเหนือแล้วก็อีสานเดือดร้อนหนักพายุฤดูร้อนพัดถล่มที่บ้านห้องลำพูนบ้านพังอื้อแม่พริกลำปางพังเสียหาย87หลังต้นไม้หักโค่นทับถนนปิดเส้นทางสัญจรด้านบัวใหญ่นครราชสีมายายหอบหลานเล็ก3คนวิ่งหนีพายุฝนออกมาจากบ้านพายุซัดหลังคาปลิวที่ชำนิบุรีรัมย์พายุถล่มครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับอาคารเรียนอนุบาลโรงจอดรถถล่ม3 2ด้านเกษตรกรนากุ้งยางตลาดกาฬสินธุ์โอดวิกฤตอากาศวิปริตทั้งร้อนกับฝนทำกุ้งนกตายเกลื่อนบ่อครับ
0: ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะเดลิวพาดหัวค่ะถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอมุส IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงรันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มเสียหายหนัก228จุดอิหร่านเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธรันเวย์และที่พักทหาร IRGC ห้าวยิงขีปนาวุธโดรนโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพสหรัฐ3ลำในช่องแคบฮอมุสขณะที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายชายฝั่งในอิหร่านตอบโต้ทันทีทรัมป์ระบุอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องส่งมอบยูเรเนียมให้กับสหรัฐทั้งหมดอิหร่านออกแบบฟอร์มกว่า40ข้อให้เรือต้องแจ้งก่อนผ่านฮอร์มุซค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับยิงถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทรัมป์โวสกัดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีภาพการลงพื้นที่นะคะของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมในฝั่งของพรรคประชาชนที่ก็เริ่มต้นการหาเสียงแล้วค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวในเช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศแถลงสรุปนายกศรีหศักดิ์ประชุมอาเซียนครั้งที่48ผลักดันจับมือปราบสแกมเมอร์นางมารตีนลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปภายหลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และการประชุมที่เกี่ยวข้องณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้ในการประชุมรัฐมนตรีอา

0: เซียนเน้นย้ำ3ประเด็นคือ 1. ความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะองค์การระดับภูมิภาครักษาและส่งเสริมระเบียบระหว่างประเทศตามกติกาสากล 2. บทบาทและความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียนรวมถึงความสำคัญของการกำหนดและแสดงจุดยืนในประเด็นที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและ 3. ส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเช่นการตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทายรูปแบบใหม่ทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางปัญหาออนไลน์สแกมความมั่นคงทางอาหารพลังงานรวมถึงติดตามสถานการณ์ในเมียนมาภายหลังการเลือกตั้งส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ซึ่งมีทั้งการประชุมเต็มคณะและการประชุมแบบไม่เป็นทางการสำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีกำหนดหารือทวิภาคีกับนายเฟรดินานด์มาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์หนุ่มบุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านพี่ชายสสดังพรรคภูมิใจไทยแต่ปืนด้านก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสภ.ท่าศาลาช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุการณ์ยิงกันในพื้นที่หมู่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรถเก๋งสีดำขับมาจอดบริเวณหน้าร้านค้ามีชายลงมาจากรถจากนั้นชักปืนออกมายิงใส่นายภูรชัยพิมพ์เสนอายุ65ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่าขึ้นซึ่งนั่งอยู่ในร้านดังกล่าวและกระสุนปืนด้านยิงไม่ออกหลังจากนั้นชายคนดังกล่าวรีบวิ่งขึ้นไปที่รถที่จอดไว้และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.ท่าศาลาในเวลาต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุนายสาครชูสุวรรณอายุ41ปีเบื้องต้นนายภูรชัยอยู่ในอาการตกใจเล่าว่านั่งอยู่ในร้านมีชายคนหนึ่งวิ่งมาหาและใช้ปืนจะยิงตนแต่กระสุนด้านทำให้ชายคนดังกล่าววิ่งขึ้นรถขับออกไปส่วนสาเหตุที่มาก่อเหตุนั้นยังไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบปากคำสำหรับนายภูรชัยพิมพ์เสนหรือผู้ใหญ่คูมีศักดิ์เป็นพี่ชายของนางอวยพรศรีชวริตส.ส.เขต8พรรคภูมิใจไทยภรรยาของนายอภินันท์ชวริตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าศาลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อม

0: งแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ Mcot Radio Network ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
0: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลา

0: Application MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: ชัวร์ก่อนแชร์
3: บนโซเชียลมีความเชื่อความเข้าใจที่ว่าหากเกิดเป็นโรคอัมพาตขึ้นมาควรจะต้องรีบพาไปหาหมอที่เชี่ยวชาญเท่านั้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอายุรแพทย์ระบบประสาทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเป็นโรคอัมพาตต้องรีบไปหาหมอที่เชี่ยวชาญจริงเหรอครับ
4: ไม่ถูกต้องครับถ้าโรคอัมพาตหมายถึงโรคหลอดเลือดสมองก็คือมีอาการปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดนึกคำพูดไม่ออกหรือแขนขาอ่อนแรงเป็นขึ้นมาอย่างทันทีทันใดท่านควรจะรีบเข้าโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด
3: แต่ก็ฟังดูแปลกๆอยู่ดีนะครับพุ่งตรงไปที่หมอที่เชี่ยวชาญไม่ดีกว่าหรอครับ
4: เหมือนน่าจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งรักษาเร็วที่สุดเท่าไหร่ยิ่งได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้นครับทุกๆ1นาทีที่ได้รับการรักษาที่ล่าช้าเซลล์สมองจะเสียไป2ล้านเซลล์ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีของเราสูญเสียไป2วันทุกนาทีคือชีวิตครับ
3: แล้วถ้าโรงพยาบาลนั้นเล็กๆอาจจะรักษาไม่ได้เราตรงไปที่โรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่ไกลกว่าหน่อยไม่ดีหรอครับ
4: ก็จะทำให้เราเสียเวลาการเดินทางจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆครับโรงพยาบาลชุมชนระยะทางอาจจะประมาณ30กิโลแต่ถ้าไปโรงพยาบาลจังหวัดอาจจะห่างไป120กิโล
3: เพราะหนึ่งในขั้นตอนสำคัญอันดับแรกๆนั้นไม่ต้องใช้เครื่องมือ
4: ขั้นตอนสำคัญที่สุดก็คือการยืนยันว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่ซึ่งอาศัยประวัติครับฉะนั้นข้อมูลจากการสอบถามการเจ็บป่วยและการตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยทำได้ทุกโรงพยาบาลเมื่อยืนยันแล้วแพทย์ก็จะเริ่มระบบการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
3: ดังนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
4: ผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราไปที่โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่มีอายุรแพทย์แต่แพทย์ก็จะทำการประเมินเบื้องต้นและส่งข้อมูลการเจ็บป่วยทั้งหมดไปยังโรงพยาบาลจังหวัดทางโรงพยาบาลจังหวัดก็เตรียมการดังนั้นเมื่อท่านไปถึงแทนที่จะนับหนึ่งใหม่เนี่ยไม่ใช่มันไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจให้การรักษาได้เลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับท่านขับรถไปถึงโรงพยาบาลจังหวัดเองไม่มีใครรู้ว่าจะมีคนไข้มาถึงแม้ท่านจะโทรศัพท์ไปบอกก่อนก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะเป็นโรคอัมพาตจริงหรือไม่
3: อาจารย์ยังย้ำว่าโรคนี้เข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลถ้าฉุกเฉินวิกฤตจริงรักษาฟรี
4: ถ้าท่านเป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองหรือเป็นอัมพาตเฉียบพลันสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลนั้นจะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่หรือเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนถ้ามีเอกชนกับรัฐที่อยู่ใกล้กันผมแนะนำว่าควรเข้าที่โรงพยาบาลของรัฐด้วยเหตุผลการรักษาโรคอัมพาตเนี่ยมันต้องรักษาต่อเนื่องระยะยาวเพราะการใช้สิทธิ์ยูเซฟที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็มีข้อจำกัดไม่เกิน72ชั่วโมงถ้าเราเข้าโรงพยาบาลของรัฐก็จะไม่เกิดปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายใด
3: ๆแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับ
4: ถ้าสงสัยว่าเป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นไม่จริงครับถ้าท่านมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคอัมพาตควรจะรีบพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านให้เร็วที่สุดครับ
3: โรคหลอดเลือดสมองสามารถเกิดได้กับทุกคนดังนั้นเริ่มประเมินความเสี่ยงกันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ
2: มั่นใจว่าไม่มั่วชัวร์ก่อนแชร์โดยอสมท

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: วันนี้นงก็เลยมาอยู่นะอยู่หน้าที่แทนพี่เล็กกันนะคะก็เรียกได้ว่าเปิดมานี่พี่แดงบอกว่าจะคุยเรื่องนี้เลยใช่ไหม
2: ใช่เรื่องระเบิดนี่จะบอกนะว่าไอเหตุการณ์นี้ทำให้ต้องย้อนความไปถึงตอนช่วงที่พบระเบิดซีโฟเลยม
1: ัน
2: เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงเหมือนดวงเหมือนแบบคือจากอุบัติเหตุกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบจับโป๊ะได้อะแล้วโป๊ะครั้งนี้เนี่ยมันเป็น

0: อะไรที่คือเหลือเชื่อมากอะคุณผู้ฟังคะว่าอะไรมันจะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่ามันเคยมีเหตุการณ์ตอนช่วงปี37นะคะที่เกือบจะเกิดเหตุวินาศกรรมใหญ่ละทั้งบ้างก็ว่าอาจจะไปก่อเหตุที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบ้างก็ว่าจะไปก่อเหตุที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่ไปเจอรถบรรทุก6ล้
1: ออ่
0: ะที่ไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ถนนวิทยุแต่ว่าเนี่ยนะคะเดชบุญเนี่ยด้วยความที่มันเกิดเหตุก่อนไงคือมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะคะที่ไปมีปัญหาเฉี่ยวชนกับรถบรรทุก6ล้อนี่แหละก็ไล่บี้กันมาแล้วไปๆมาๆในรถบรรทุก6ล้อเนี่ยก็มันเสียก็เลยจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็เลยทำให้เจอไปค้นเจอโอ้โหระเบิด C4 หนัก2ปอนด์2ลูกแล้วก็ดินระเบิดชนิด C4 ปุ๋ยยูรุงยูเรียแล้วก็โอ้โห C4 5ลง5ลูกคือเรียกว่าระเบิดมีอนุภาพร้ายแรงมาก
1: ค
0: ือไม่ต้องพูดเลยนะว่าถ้าเกิดมันได้ก่อเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นระเบิดเพลิงกลางเมืองเลยแล้วมันจะเป็นวินาศกรรมใหญ่กลางเมืองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี37นะคะและไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์ในทำนองนี้เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะดวงจริงๆนะเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเรานี่มีจริงคืออยู่ดีๆเนี่ยคุณผู้ฟังคะมันเกิดอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุแค่เพียงเล็กน้อยนะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะก
1: ็
0: คงจะมาจากฝนตกถนนลื่นนั่นแหละก็เลยทำให้รถเนี่ยนะคะเสียหลักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชนคนจีนเป็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเนี่ยนะคนหนึ่งชื่อว่าในซันหมิงเฉินเนี่ยเราต้องจำเอาไว้เลยนะสำหรับในซันหมิงเฉินเนี่ยต่อไปเนี้ยจะต้องเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงไปอีกนานแน่แน่และผู้หญิงนะชื่อว่าหม่ายูซินซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจก็ไปพบอาวุธปืนพกสั้นค่ะก็เลยคุมตัวไปสอบแล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักเนี่ยนะคะอยู่ที่หมู่บ้านเดอะเมเบิล
1: อ
0: ำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าคุณผู้ฟังจากการตรวจค้นบ้านพักเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่พบของกลางจำนวนมากต้องบอกเลยว่าโอ้โหคืออนุภาพของอาวุธนี่มันร้ายแรงมากปืน M4 2กระบอกแม็กกาซีนบรรจุกระสุนแบบเต็มเลยนะจำนวน13แม็กตัวจุดระเบิดอีก2ชิ้นระเบิดมือกระสุนปืนเสื้อเกราะจำนวนมากและนอกจากนี้นะคะยังพบเสื้อเกราะ2ตัวของฝั่งซึ่งข้างในเนี่ยมีการบรรจุวัตถุระเบิด C4 เอาไว้แบบเต็มพิกัดคืองานนี้ต้องบอกเลยว่าจากคดีอุบัติเหตุธรรมดาเลยเนี่ยมันกลายเป็นคดีความมั่นคงนะคะที่แน่นอนว่าอาจจะมองได้ว่าเขากำลังเตรียมการก่อวินาศกรรมยังจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าปฏิบัติการใหญ่ที่สำคัญอะไรหรือไม
1: ่
0: เพราะว่าชนิดของอาวุธที่ตรวจพบเนี่ยคุณผู้ฟังคะ C4 อ่ะซึ่งถือว่าเป็นวัตถุระเบิดแรงสูงที่มักจะใช้ในภารกิจนะทางทหารหรือว่าใช้เพื่อการก่อเหตุรุนแรงอ่ะ
1: ค
0: ือไม่มีคือมันไม่ใช่วัตถุอ่ะที่มันควรจะอยู่กับบุคคลคนหนึ่งอ
1: ่ะ
0: ในการครอบครองอ่ะบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยคุณมาครอบครองวัตถุแบบเนี้ยมีเอาไว้เพื่ออะไร
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวบอกว่าจะเอาไว้ฆ่าตัวตายซึ่งแบบมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: คือนอนเซนเหลือเกิน
1: น
0: ะในขณะที่นะคุณผู้ฟังคะกระสุนปืนที่พบนะก็มีรายงานว่าเป็นขนาด 5.56 มม.แบบ M193 แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาต้องตรวจสอบกันต่อไปนะว่าไอ้กระสุนเนี่ยมันผลิตเพื่อใช้อะไรในราชการทหารหรือเปล่าและเบื้องต้นเนี่ยนะคะเจ้าโตก็ให้การว่าอาวุธเนี่ยเขาสั่งซื้อมาจากกลุ่มไลน
1: ์
0: เฉพาะกลุ่มเลยเป็นไลน์เฉพาะกลุ่มแล้วก็ไปซื้อที่จังหวัดระยองแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกจุดก็คงต้องไปตรวจค้นกันต่อไปเขาก็อย่างที่บอกนะบอกว่าเขามีเอาไว้เนี่ยเพื่อหวังระเบิดฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าเขาว่าเป็นโรคซึมเศร้าและในรายละเอียดนึงผู้ฟังคะยังระบุเอาไว้อีกนะว่าในการตรวจเนี่ยในโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าไปเจอคลิปที่เคยไปฝึกอยู่ในค่ายองคารักษ์พิทักษ์คุณเซนน่ะ
1: BHQ BHQ
0: ใช่แล้วก็ยังไปเจอคลิปที่แบบซ้อมยิงปืนปาระเบิดกับทหารเขมรด้วยคืองานนี้เนี่ยแบบไม่รู้จะพูดยังไงว่าคือวันนี้คุณผู้ฟังถ้าไปดูในข่าวเนี่ยนะเขาจะลงแบบละเอียดเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยบางเขาบอกว่าวัตถุระเบิด C4 เนี่ยนะที่พบนะมี4ก้อนน้ำหนักก้อนละ2ปอนด์เลยน
1: ะ
0: หรือว่าประมาณก้อนละ1กิโลอ่ะมีพลังการทำร้ายเนี่ยการทำลายล้างเนี่ยเขาบอกว่าสูงในรัศมีแบบหลายร้อยกิโลเมตรเลย
1: อย่างทางตำรวจที่ชลบุรีใช่ไหมคะว่าบอกว่าดูลักษณะของอาวุธทั้งวัตถุระเบิดแล้วก็อาวุธปืนสงครามรวมไปถึงมีระเบิดสังหารชนิด

0: ับดักเป็นจำนวนมากอย่างที่พี่เด้งเล่าให้ฟังเน
1: ี
0: ่ยแล้วก็มีเสื้อเกราะคือเห็นถ้าเห็นทราบภาพเสื้อเกราะนะคือโอ้โหคือนี่มืออาชีพปะเนี่ยแล้วก็มีถูกติดตั้งระเบิด C4 ด้วยแล้วก็มีการติดตั้งระเบิดเหมือนพร้อมใช้งานลักษณะตำรวจเขาบอกลักษณะเหมือนเตรียมจะทำระเบิดพลีชีพซูอิไซด์บอมเบอร์จนต้องเข้าไปดูซึ่งไอ้บ้านของนายซันที่ว่าเนี่ยหมิงเฉินซันที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเข้าไปเนี่ยติดเหมือนเป็นค่ายก็คือว่ามีการทำกับดักทำกับดักลักษณะว่ามีการขึงลวดโยงติดกับสลักระเบิด
1: คือถ้าเกิดว่าเผลอไปเหยียบเข้าปุ๊บเนี่ยก็ระเบิดทันท
0: ี
1: คือตำรวจอะคุณผู้ฟังต้องอบพยพผู้คนในละแวกนั้นออกทั้งหมดคิดดูว่างานใหญ่ขนาดไหนอะ
0: โอ้โหนี่ถึงบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพระสยามเทวาธิราชวันนี้ไม่หยุดวันเสาร
1: ์
0: ยังแบบโอ้ปกป้องยังจุดยังดีอะพี่เพ่ง
1: คือคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เจออะไรจะเกิดขึ้น
0: อ
1: ะแล้วนายคนนี้ไม่มีงานทำน
0: ะ
1: แล้วเขาอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าเห็นว่าเขาเข้าเมืองไทยมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: พักใหญ่แล้วนะ
0: ตั้งแต่มกราตั้งแต่มกรา
1: 28มกราต้นปีส่วนผู้หญิงเนี่ยเข้ามา24เมษา
0: เพิ่งเข้ามาหลังสงกรานต์นี่เอง
1: ก็เข้ามาอยู่โดยไม่มีงานทำมาอยู่ได้ยังไงอะ
0: แล้วนี่เกินนะถ้ามกราเกินนะ60วันก็เกิน3เดือนก็ยังเกินเลยนะ
1: วีซ่าเขาให้อยู่ได้เท่าไหร
0: ่60วัน
1: หรอ
0: แล้วก็ต่อได้อีก30วัน
1: อ
0: ันนี้คือวีซ่าที่บอกว่ากำลังจะยกเลิกซึ่งไม่ยกเลิกซะที่ไม่รู้ลอยอยู่ที่บอกว่าฟรีวีซ่าพี่แดง93ประเทศนะมาเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องวีซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่านับเข้ามาตั้งแต่มกราก็เกินส่วนผู้หญิงเนี่ยคือมาตั้งแต่เมษายนนี่คือมีการเตรียมการแล้วก็ลักษณะของอาวุธอะไรต่างๆนานานี่โอ้โหก็ต้องบอกเลยนะคือในด้านนึงมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไร alert เหมือนกันนะว่าทำไมมันดูง่ายจังเลยอ่ะพี่เด้งสะสมอาวุธหนักขนาดนี
1: ้ใช่ทำไมระเบิดเราต้องไปดูนะว่าที่ระยองเนี่ยมันเข้ามาไงอ่ะมันคงเข้ามาทางฝั่งกัมพูชาแล้วมั้ง
0: นี่ต้องให้ตำรวจ
1: แล้วก็คิดก็เขาเป็นพวกค่าย BHQ ด้วยไงแล้วก็ไม่รู้ไอ้การก่อเหตุครั้งเนี้ยมันโยงกับทางฝั่งกัมพูชาอะไรหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะว่าในช่วงปี53เนี่ยทางคุณสิทธิ์เองก็เคยออกมาเปรยๆนะเรื่องนี้ว่าแบบ
0: ระวังนะอะไร
1: ไม่แบบแล้วก็แบบพูดเหมือนกับว่ามีคือไอ้คำพูดอ่ะของคุณเซนเองก็ดูเหมือนว่ารับรู้กับเหตุการณ
0: ์
1: ตอนช่วงม.ปี53ด้วยอะไรเงี้ยในแง่ของการปฏิบัติการคือเราก็คือตอนนี้วางใจไม่ได้เลยอ่ะในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าอาวุธในคุณผู้ฟังมันเยอะจริงๆคือแบบพูดไม่จบไม่สิ้นเลยอะเพราะมันเยอะมากวัตถุระเบิด C4 เนี่ย4ก้อนก้อนละ2ปอนด์ในคุณผู้ฟัง
0: คะ
1: และยังมีกระสุนปืนใช่ไหมขนาด 5.56 เนี่ยอันนี้จำนวนหลายสิบนัดเลยนะและระเบิดมือแบบสังหารบุคคลอีก4ลูกและยังมีลูกระเบิดขว้างสังหาร K75 อีกลูกนึงมีระเบิดสังหารชนิดกับดักแบบฝักข้าวโพดเนี่ย4ลูกเชื้อประทุของลูกระเบิดสังหารอีก3อันดินระเบิด C4 อีก1กล่องไม่ทราบน้ำหนักและก็มีดินระเบิด C4 น้ำหนัก 1.1 ประมาณ 1.1 อะไรปอนด์เนี่ย2แท่งแล้วก็รวมลูกระเบิดมือที่พบอีก10ลูกแล้วก็ตัวจุดชนวนรีโมทอีกและอย่างที่เมื่อกี้น้องนงบอกอ
0: ่ะ
1: ที่บอกว่าไอ้เสื้อเกาะกันกระสุนเนี่ยคุณผู้ฟังคือมันไม่เป็นเสื้อเกาะกันกระสุนธรรมดาเพราะว่าเป็นเสื้อเกาะกันกระสุนที่ถูกติดตั้งระเบิด C4 เอาไว้ในเสื้อกันกระสุนอีกทีนึงแล้วก็ระเบิดก็ถูกติดตั้งระบบแบบพร้อมใช้งานด้วยคือเหมือนกับระเบิดพลีชีพเลยแล้วแถมนายคนนี้เนี่ยนะนายหมิงเฉินเนี่ยยังมีการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคุยกับแอปพลิเคชันแชท GPT ถามเกี่ยวกับแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญด้วยรวมไปถึงนะอนุภาพในการทำลายล้างของระเบิด C4 แล้วก็ยังมีคลิปเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขามีการฝึกนะคะยิงอาวุธปืนสงครามแล้วก็การขว้างระเบิดมือสังหารเนี่ยซึ่งจุดพิกัดนะในการไปฝึกเนี่ยปรากฏว่าอยู่ที่บริเวณค่ายรบพิเศษนะคะ911ของกัมพูชาหรือว่าที่เรารู้จักกันในฐานะที่เป็นนักรบ BHQ นั่นค่ะหรือว่าค่ายฝึกนักรบองครักษ์พิทักษ์คุณเซน
0: อ
1: ะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหคืองานนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดว่ายังไงละและก็อย่างที่เล่าเนี่ยเมื่อกี้ที่น้องนงบอกอะที่เขาทำกับดักอะ
0: คือ
1: มีขึงลุ่งขึงลวดเลยเนี่ยโยงติดกับวัดสลักระเบิดอะก็เลยทำให้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้เขาก็ปลดล็อกได้หมดแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเขากั้นพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เคลียร์พื้นที่

0: ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นออกทั้งหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
1: นี่นะคือแต่ที่สำคัญก็คือว่าความเชื่อมโยงกับข้อกับจากข้อมูลที่เราทราบตอนนี้นะคะก็คือรู้ว่ามีอาวุธหนักจำนวนมากแล้วก็อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีละแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคลิปอันนี้คือยืนยันมีคลิปที่ว่าไปฝึกกับ BHQ ของกัมพูชานะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวตำรวจเขาก็ต้องมาเชื่อมโยงแล้วก็ขยายผลแล้วก็ต้องสอบปากคำแต่ว่าข้อมูลของนายคนนี้จะบอกจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่เด้งแล้วจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่าตำรวจเองก็คงจะต้องรอดูข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่าโอ้โหก็ต้องบอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า
0: อยู่กับดวงนะเนี่ย คือ ดวงดีอ่ะดวงดีอ่ะ
1: ดวงดีคือรอดพ้นได้จู่ๆก็ฝนตกร้อนมาแบบร้อนนะพี่เด้งเนาะจู่ฝนตก
0: อ้าวในคืนนี้รถก็แบบพบโดยบังเอิญอ่ะคือตอนเนี้ยคืองานหนักอ่ะสำหรับหน่วยงานความมั่นคงแล้วล่ะคือต้องหาให้ได้อ่ะก็เจ้าหน้าที่เองเขากำลังอยู่ระหว่างการขยายผลนะคะเกี่ยวกับเส้นทางในการจัดหาอาวุธนะผู้ขายผู้รับของจุดนัดหมายนะคะว่ามันอยู่ตรงจุดไหนในพื้นที่ของจังหวัดระยองซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเองเนี่ยยังไม่ยอมพูดยังไม่ยอมปริปากออกมานะคะและคงจะต้องสืบหาให้ได้ถึงที่มาของกระสุนแล้วก็วัตถุระเบิดจำนวนมากแบบนี้เนี่ยนะคะว่ามีบุคคลหรือว่าเครือข่ายในประเทศไทยเนี่ยให้การสนับสนุนไหมและเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงกับกัมพูชาไหมหลังจากที่พบว่าไปฝึกอ่ะ BHQ มาเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับการที่จะก่อเหตุแล้วมันลามไปถึงเรื่องของปัญหาการที่เคยประทะกันมาไหมระหว่างไทยกับกัมพูชาค่ะเป็นประเด็นที่ต้องสืบหากันต่อไปซึ่งเชื่อเลยนะว่าประเด็นนี้นะท่านผู้ชมคะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้มันยาวแน่ๆคือมันจะเป็นข่าวใหญ่ที่ต้องขุดคุยกันต่อไปว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะเนี่ยดันไปเกี่ยวกับคุณเซนนะเกี่ยวกับกัมพูชาซะด้วยอ่ะ
1: ใช่เนาะก็คือดูแล้วเนี่ยมีความเชื่อมโยงนะเพราะว่ามันมีคลิปใช่ไหมว่าไปฝึกกันมาไปเทรนกันมาแล้วก็มาเข้ามาในประเทศไทยนะแล้วการจับตัวหรือว่าไปเจอโอ้โหระเบิดมากมายไก่กองแล้วก็เจอนายคนนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นในช่วงที่หลังจากท่านนายกนะไปจับมือ กับพูนมาเนตไม่นานนะภายในแค่3วันนะพี่เด้งนะก็ทำให้เกิดประชาชนก็สงสัยเหมือนกันว่าโอ้โหตอนที่บอกว่าหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ท่านนายกมีน้ำตาที่ไปงานของวันกองทัพใช่ไหมมีน้ำตาแล้วก่อนหน้านี้ก็หาไม่มีแน่ปรากฏว่าไปจับมือเรียบร้อยนะฮะก็ทำให้ประชาชนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบมันทำไมต้องรวดเร็วทำไมต้องรีบขนาดนี้คือความสัมพันธ์ทางการทูตนี่เราก็เรียกทูตกลับมาแล้วใช่ไหมไม่ได้มีแค่เจ้าหน้าที่คนเฝ้าสถานทูตอะไรแค่นั้นเองนะแต่พอเกิดเหตุล่าสุดที่ไปรวบสองจีนเทานะที่ซุกระเบิด C4 ที่แถวระยองไอ้ชลบุรีนะก็ต้องบอกเลยว่านายกต้องเปลี่ยนท่าทีนะไม่งั้นก็จะทำให้เกิด
0: ค
1: ำถาม
0: นะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่เนี่ย
1: มันเมื่อฝึกกับ BHQ ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ท่าทีของคุณมาเนตในวันที่เจอกันกับท่านนายกอนุทินเองก็ไม่ได้เป็นท่าทีที
0: ่
1: เท่ากันกับบ้านเท่ากับท่านนายกอนุทินที่บอกว่าอ๋อก็เป็นมารยาทอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนั้นเขาว่ายังไงแล้วก็พูดออกมาจากคำพูดผู้นำเลยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะบอกว่าอ๋อเขาอยากจะคืนดีแล้วเราก็เห็นใจเราคนไทยจะแบบเนี้ยเขางงงว่ากันไปลืมไปอดีตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะก็ถือว่าเรื่องนี้ยังต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในมุมหนึ่งคือนอกจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเนี่ยคือระเบิดหนักขนาดนี้มันซุกอยู่ขนาดนี้คือมันง่ายเกินไปป่ะพี่เด้งนะง่ายเกินไปนะแล้วก็ตำรวจไม่รู้เลยเหรอหรือว่าเข้ามาทางช่องทางไหนผ่านทางไหนเนาะถ้าฝนไม่ตกถนนไม่ลื่นรถไม่เกิดอุบัติเหตุจะเกิดอะไรขึ้น
0: ก็นั่นไงคือเขาว่าเกรงๆกันอยู่ว่าถ้าไปก่อเหตุนะในสถานที่ท่องเที่ยวเอาแค่แบบก่อเหตุในพัทยาเนี่ยโอ้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วแล้วคนที่ได้รับผลกระทบก็คือบรรดานักท่องเที่ยวอ่ะก็เดชบุญแหละมาเจอซะก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็นก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นหน้าที่ของทาง

0: หน่วยความมั่นคงแล้วล่ะของเจ้าที่ตำรวจแล้วล่ะที่ต้องไปตามกันต่อ นะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะคะมันมีอะไรที่โยงใหญ่อยู่เบื้องหลังหรือไม่นะคะหน้าตาก็ไม่น่าเชื่อเลยเนาะจากเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังคะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหอ่านเจอข่าวแล้วตกใจจริงๆเนี่ยมาต่อกันกับอีกเรื่องนึงเรื่องของคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณทักษิณนั่นนะคะเขาจะได้รับการปล่อยตัวพักโท

0: ยังแค่พักโทษเนี่ยนะคะก็วันจันทร์หรือว่ามะรืนนี้เนี่ยนะคะก็ตามกำหนดเนี่ยก็จะออกมาตอนมันช่วงเช้าๆ
1: คือ
0: กำหนดการเขาแบบละเอียดยิบเลยนะละเอียดยิบมากมีแบบมีกำหนดการล่องลับอะไรด้วยนะโอ้โปรแกรมเขาแบบยาวเหยียดมากเลยอ่ะว่ากันไปแล้วกันนะคะเพราะว่าบรรดาคนเสื้อแดงเองเขาก็แบบดีอกดีใจกันมากโอ้ยจะมาจากทั่วสารทิศเลยคือกิจกรรมของเขาเนี่ยจะเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่บริเวณหน้าเรือนจำนะคะก็งานใหญ่อ่ะงานใหญ่สำหรับการได้พักโทษของคุณทักษิณครั้งนี้คือใหญ่ไม่ใหญ่อะน
1: ะ
0: ก็คุณหญิงพจมานเนี่ยจะไปรับคุณทักษิณด้วยตัวเองในเมื่อพอคุณหญิงพจมานไปเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะโอ้โหพลพรรคเพื่อไทยไปกันเพียบแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเช้าวันจันทร์นะคะคือถ้าใครไม่จำเป็นอย่าผ่านนะแถวนั้นปกติงามวงวานเนี่ยรถก็ติดอยู่แล
1: ้
0: วว
1: ันจันทร์ด้วยเปิดเทอมด้วย
0: เปิดเทอมวันจันทร์นี่หรอ
1: ใช่บางโรงเรียนก็
0: เหรอ11เนี่ยนะทำไมเปิดเร็วจังเลยอ่ะ
1: บูพี่เด้งเขาปิดมาตั้งแต่นู่นแล้วก็พฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงของการเปิดเทอมแต่ทยอยนะคะก็จากกลางเดือนเป็นต้นไปแต่บางโรงเรียนเปิดแล้วตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะบางโรงเรียนใช่ก็ผมอาจจะพูดโรงเรียนแบบอินเตอร์หรืออะไรแบบเนี้ยนะเด็กๆเริ่มเข้าไปเรียนพิเศษเตรียมตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เราสรุปว่าคุณทักษิณออกมาคือเช้าวันที่11พฤษภาคมใช่ไหมพี่เดิมซึ่งก็ตกลงว่าต้องติดกำไร EM 4เดือน
0: ใช่เพราะว่า4เดือนก็จะพ้นโทษไงก็เหลือระยะเวลาอีก4เดือนก็คือประมาณกันยาประมาณกันยาในคุณทักษิณก็จะได้พ้นโทษนั่นนะ
1: คะ
0: แต่ว่าในช่วง4เดือนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางคุณทักษิณเองแล้วก็ทีมกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยก็พยายามที่จะปลดกำไร EM คือไม่ใส่
1: ไม่ให้ครบ4เดือนไม่ต้องใส่ครบ4เดือนพยายาม
0: คือแต่ว่าทางน้องปรียุติธรรมก็ยืนยันนะว่าต้องใส
1: ่
0: ต้องใส่กำไร EM แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรอดูว่าคือจะได้แบบปลดล็อกก่อน4เดือนไห
1: ม
0: เพราะตอนนี้ก็มีความพยายามอยู่นะจากทีมกฎหมายที่มองว่าคือคุณทักษิณเนี่ยอายุมากแล้วแต่ก็มีการระบุนะว่าคนอายุมากเนี่ยเหมือนคุณทักษิณเนี่ยเขาก็ใส่กำไร EM ก็มีแต่ทีนี้คุณทักษิณเองก็ให้ผลเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพก็เป็นปัญหาในการที่จะใส่กำไร EM
1: ไอ้ใส่กำไร EM นี่คือใส่ที่ข้อเท้าใช่เปล่าพี่แดง
0: ใส่ที่ข้อเท้าที่เห็นไงพวกดาวลงดาราเรียกใส่กันนะแต่ก็เพิ่งรู้นะว่าการใส่กำไร EM เนี่ยคือมันจะมีสัญญาณน่ะที่ไปรบกวนสัญญาณการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่กำไร EM ขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็ยังสามารถทำกิจกรรมได้ก็อย่างอะไรนะคุณใบเตยจำได้มาตอนนั้นนะก็ไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตคือครั้งเนี้ยในการพักโทษของคุณทักษิณจะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆเพราะดูวี่แววแล้วเนี่ยนะเหตุผลในการใส่กำไร EM ของคณะกรรมการทางราชทัณฑ์เขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำให้การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยลำบากกว่าครั้งก่อนคือครั้งก่อนในคุณทักษิณเนี่ยโอ๊ยไปนู่นมานี
1: ่
0: แล้วก็มีตำแหน่งตั้งตำแหน่งให้กับตัวเองสทล.แต่ว่ามางานนี้คงลำบากแล้วล่ะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆเดี๋ยวเราว่ากันต่อสำหรับเรื่องคุณทักษิณในเบรกหน้าแล้วกันนะคะผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่นอาซี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: แปดนาฬิกา32นาทีนะคะผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเบรกที่2โอ้โหนี
2: ่ค่ะ
1: คุณวิทย์อะไรเนี่ยคุณวิทย์ขวัญเหรอ
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่าอาจจะต้องออกพรกฉุกเฉินเลยนะคงไม่ขนาดนั้นเราบางยังไม่ได้เกิดเหตุเพียงแต่ว่าเจอก่อนเนี่ยดี
2: เจอก่อนเจอก่อน
1: ดีเท่าไหร่แล้ว
2: ค่ะ
1: แล้วก็อะไรเนี่ยคุณชาบอกว่าคุณสมคิดเคยพูดเอาไว้ก็เป็นความจริงคุณสมคิดพูดเรื่องอะไรอ่ะงงบอกหน่อยสิครับพูดเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้
2: สมคิดไหนด้วยก่อน
1: นั่นน่ะดีแล้วก็คุณบุ่งบอกว่าน่าจะมีอีกอย่างน้อยอีกแห่งเป็นที่พักตามแนวชายแดนครับนี่ก็เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะที่เขาจะต้องไปหากันดูเพราะว่านะใครจะคิดนะว่าพอไปค้นที่บ้านทีเดียวเท่านั้นแหละ
2: เจอใช่ถึงบอกไงว่ามันเยอะมากนะ
1: เจ้าหน้าที่คงช็อกเน
2: า
1: ะ
2: แล้วคือระยะเวลาที่อยู่อ่ะถึงแม้ว่ามันจะแบบแค่อะไรนะเกิน3เดือนใช่ไหม
1: ถ้านับก็แค่
2: กุมภาพัน
1: ธ์มีนา
2: คมเมษายน3เดือนอุ๊ยคุณเก็บไว้เยอะขนาดนี้คือมันง่ายดายขนาดนั้นเลยเหรอไงถึงตั้งคำถามไงแล้วบอกว่าแล้วทำคนเดียวจริงหรือเปล่าแค่กับ2คนสามีภรรยาแค่นี้หรอ
1: แล้วภรรยาก็เพิ่งเข้ามาเองเพิ่งเข้ามาเมื่อปลายเดือนนี้เอง28เมษายน
2: ค่ะก็มีพี่ติ๋วก็ทักทายนงกับพี่เด้งมานะคะแล้วก็คุณสุขสงบนะก็บอกว่าบอกขอให้บุญรักษาคุ้มครองนักข่าวทุกท่านนะคะ เดี๋ยวนี้นักข่าวนะก็ต้องเข้าถึงที่สุดนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของผู้นำเขมรนี่นะก็อันนี้ก็ต้องยกระดับเรื่องของการความปลอดภัยเหมือนกันนะ
1: ใช
2: ่ค่ะทาง Facebook นิดนึงนะพี่แดงแป๊บนึงนะคะสวัสดีคุณไทยอาร์ตคุณมะเทิงมึงเจ้ยนะคะก็ย้อนนิดนึงบอกจำได้ไหมที่อดีตทหารไทยถูกเขมรจับไปติดคุกเมื่อ40กว่าปีว่าให้ระวังพวกจีนเทานั้นจะแฝงตัวมาก่อเหตุในไทยโดยฝึกกับพวก BHQ
1: แล้วใครพูด
2: อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: มีด้วยหรออ
2: ันนี้ความเห็นของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยท่านเคยเป็นอดีตนายกน่าจะให้เกียรติท่านนะได้ติดกำไรที่คอเลยดูมีศักดิ์ศรีแม่
1: อันนี
2: ้โถ
1: ประชดมาตอนแรกก็
2: เพราะว่าจริงๆแล้วติดที่ข้อเท้า
1: น่าจะติดที่ข้อเท้าคือว่าไปแล้วเนี่ย
2: ค
1: ือคิดโดยเองนะว่าทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็คงจะให้ติดเอาไว้เพื่อที่จะเหมือนเตือนความจำอ่ะ
2: ค
1: ือเตือนแล้วระลึกว่าเนี่ยคือคุณยังไม่ได้พ้นโทษนะ นั่นคือการพักโทษคุณยังเป็นนักโทษอยู่ อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: เพราะนั้นไอ้การจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยก็ต้องมีสติจะมาเคลื่อนไหวเหมือนครั้งก่อนไม่ได้นะเพราะว่ามีคำตัดสินเนี่ยของศาลฎีกาเนี่ยออกมาแบบชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่นะคะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขหรือว่าเป็นไปตามเกณฑ
1: ์
2: กฎระเบียบนะของนักโทษทุกคนนะคะที่ได้รับการพักโทษ
1: คือจะไม่คือมันไม่ได้จะฟรีเหมือนหนก่อนแล้วอะสำหรับคุณทักษิณเนี่ยเพราะนั้นในการพักโทษครั้งนี้คงจะไม่เหมือนครั้งก่อนแน่ๆค่ะคุณฟังจะต้องเข้มงวดมากขึ้นกว่าครั้งก่อนแน่ๆ
2: นะ
1: อ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราก็คงจะคาดเดาได้ยากนะกับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยคือคุณทักษิณเองเนี่ยจะยังคงเคลื่อนไหวเหมือนเก่าหรือเปล่าหรือว่าคุณทักษิณเนี่ยจะนิ่งไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยเราก็ยังบอกไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวทักษิณว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ย บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยได้คิดอะไรก็ได้แต่เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะเพราะว่าขนาดคุณทักษิณไปอยู่ที่ต่างประเทศมาตั้งนานเนี่ยคุณทักษิณเองอ่ะพอกลับมาทุกอย่างมันก็
2: เหมือนเดิมคุณทักษิณ
1: ย
2: ัง
1: คงเป็นทักษิณชินวัตรคนเดิมเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าในช่วงระยะเวลาที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยจะทำให้คุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนความคิดอะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆนะคืองานเนี้ยเรื่องของการพักโทษเนี่ยคุณฟังคะการพักโทษเนี่ยแม้ว่านะคือคุณทักษิณเนี่ยจะสามารถพักโทษได้ในช่วงระยะเวลานี้4เดือน
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าย้อนกลับไปดูมูฟังกับคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยคือศาลฎีกาเนี่ยเขาจะระบุเอาไว้

90ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: เลยนะว่าคือต้องบังคับโทษเนี่ยจำคุกคุณทักษิณเนี่ยเป็นเวลา1ปีแล้วยังวินิจฉัยเอาไว้ว่าการพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็คำวินิจฉัยเนี่ยนะระบุเอาไว้เลยว่าช่วงเวลาที่พักรักษาตัวของคุณทักษิณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเอามานับรวมเป็นวันต้องโทษก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องถูกนำตัวเนี่ยไปรับโทษที่เรือนจำนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยกับคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยกลับไปดูคำตัดสินนะของศาลฎีกาเนี่ยมันก็เลยจะทำให้พบได้ว่ามันจะเป็นคดีอีกคดีหนึ่งของคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: ที่บอกว่าเป็นคดีอีกคดีหนึ่งของคุณทักษิณเพราะอะไรเพราะในวันที่ศาลฎีกาเนี่ยมีคำตัดสินตั้งแต่เริ่มกระบวนการเลยน
1: ะ
0: ตั้งแต่เริ่มกระบวนการการไต่สวนเนี่ยก็คงจะจำกันได้ว่าศาลฎีกาเนี่ยได้ให้ปปช.และอัยการเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปปช.เนี่ยรับรู้ในคำตัดสินเนี่ยของศาลปปช.ค่ะจะต้องมีการดำเนินการค่ะตามคำตัดสินของศาลฎีกาเพราะว่าศาลเนี่ยได้วินิจฉัยกันออกมาแล้วว่าการส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยไปรักษาตัวนอกเรือนจำในคดีชั้น14นั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี60ในมาตรา55แล้วก็กฎกระทรวงปี2563เพราะฉะนั้นนะเมื่อเป็นแบบนี้ปปช.ค่ะจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการต่
1: อ
0: นั่นก็คือปปช.เนี่ยจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลในคดีชั้น14เพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยมีคำตัดสินละแล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนยื่นร้องไปที่ทางปปช.เนี่ยก็หลายคำร้องอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยในกรณีของคุณทักษิณเองค่ะที่คุยกับคุณชันชัยนะคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยซึ่งเป็นต้นเรื่องเลยที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยคือคุณชันชัยบอกเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยนะเข้ามาตรา89ในฐานสนับสนุนเพราะนั้นคุณทักษิณเนี่ยจะโดนด้วยเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยไม่ป่วยและในช่วงของการรักษาเนี่ยปกติแล้วผู้ป่วยเนี่ยมันต้องมียามีอะไรใช่ไหมแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่มียาที่จะรักษาอะไรเลยไม่มีคือไม่มีใบเสร็จอะของยารักษาตัวเลยมันเป็นไปได้ยังไงเพราะมันต้องป่วยหนักใช่ไห
1: ม
0: อ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณเองก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วคุณทักษิณเนี่ยคือเลี่ยงยากอ
1: ่ะ
0: ที่จะต้องโดนคดีนี
1: ้
0: ในความผิดฐานสนับสนุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เกิดกรณีของชั้น14และคนที่จะโดนเนี่ยโอ้โหคุณชันชัยเล่าให้ฟังเลยว่าในช่วงของการไต่สวนเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยชี้เลยว่าใครเป็นคนเซ็นให้ปล่อยตัวคุณทักษิณ คือไล่มาเลยนะตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ย
1: ค
0: ือเตรียมได้เลย คือจะโดนกันแบบเป็นหางเลขเพราะนั้นตอนนี้รอปปช.ซึ่งคุณชันชัยเนี่ยไม่รอแล้วเห็นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปละจะไปเร่งปปช.ค่ะเพราะว่าเนี่ยคือมาจนถึงวันเนี้ยคือคุณทักษิณเนี่ยกำลังจะได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่าปปช.เนี่ยยังเฉยอยู่เลยยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณชาชัยเนี่ยจะไปเร่งค่ะให้มีการส่งคดีนี้จากปปช.โดยเร็วเพื่อให้ศาลเนี่ยได้มีการดำเนินการเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยมีการชี้ทุกอย่างเนี่ยออกมาแบบชัดเจนแล้วพิพากษาทุกอย่างเนี่ยชัดเจนซึ่งทางคุณชาชัยบอกไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าปปช.ไม่มีการดำเนินการอะไรแล้วก็จะฟ้องปปช.ซึ่งปปช.ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องมากเลยนะกรณีเนี่ยคุณศักดิ์สยามก็โดนไปแล้วเรื่องนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมาอีกเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะสำหรับทางปปช.เพราะนั้นเนี่ยรอดูค่ะเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเห็นว่าคุณชันชัยบอกคุณชันชัยจะไปเพราะว่าปปช.เองเนี่ยอยู่ในกระบวนการไต่สวนและรับรู้ในกระบวนการการตัดสินคดีคุณทักษิณมาโดยตลอด
1: ค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าการที่ออกมาพักโทษในครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวกับขบวนการชั้น14ว่างั้นคือง่ายๆก็คือยังไม่เกี่ยว
0: ใช่ไม่เกี่ยวคือไม่ได้
1: อันนี้เป็นรับโทษเดิมที่คนที่จะต้องได้รับและไม่ได้รับแต่ว่ามีการเนี่ยย้ายไปอยู่ชั้น14เป็นโทม่าอยู่6เดือนนู่นนี่นั่น
0: นั่นแหละช่วงที่เลี่ยงไปอยู่ชั้น14เนี่ยมันจะเป็นคดีอีกคดีนึงที่คุณไม่ยอมรับโทษไงนั่นก็ถือว่าก็โหต้องมีการดำเนินการด้วยเพราะว่าศาลฎีกาชี้กันออกมาแล้วเนี่ยนะคะและนอกจากคดีนี้แล้วนะคือคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าจะได้รับการพักโทษนะแล้วก็จะพ้นโทษเนี่ยในเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าคุณทักษิณเองเนี่ยยังมีคดีติดตัวอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคดี112นี่ยังอยู่นะอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ค่
1: ะ
0: และอีกคดีนึงก็คือคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร มีคำพิพากษาไปนะคะเมื่อวันที่17

0: พฤศจิกายนปีที่แล้วปี68เนี่ยให้กรมสรรพากรนะคะเรียกเก็บภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่
1: ม
0: จากคุณทักษิณเนี่ยรวมเป็นเงิน 17,600 ล้าน
1: ค่ะ
0: ในกรณีของการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นนะคะเมื่อช่วงปี2549
1: ค่ะ
0: คือเรียกว่าเป็นการกลับที่คำพิพากษาซึ่งคดีนี้ยืดเยื้อยาวนานมานับ20ปีและมาจบลงเนี่ยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยคดีนี้ศาลชั้นต้นกับศาลอุทธรณ์เนี่ยได้เคยวินิจฉัยให้เพิกถอนแต่ปรากฏว่าศาลฎีกาเนี่ยมากลับคำพิพากษาให้กรมสรรพากรเนี่ยเรียกเก็บภาษีนั่นนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจของผู้ฟังกระบวนการในการยึดทรัพย์เนี่ยวันนี้คือนับนิ้วมาเนี่ยพฤศจิกาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พฤศจิกามาวันนี้ก็ธันวามกรากุมภามีนาเมษาห้าเดือนอ่ะคุยกับคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เพิ่งยึดทรัพย์มาได้แค่เพียง50ล้าน
1: ค่ะ
0: คิดดูจาก 17,600 ล้านและมีการระบุว่าคุณทักษิณมีทรัพย์สินเท่านี้50ล้านเพราะฉะนั้นสามารถยึดได้แค่50ล้านจาก 17,600 ล้านแต่คุณผู้ฟังนิตยสาร Forbes ค่ะได้ระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณเนี่ยถือเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่11ของไทยและอยู่ในอันดับ 2,509 ของโลกจากมหาเศรษฐีทั้งหมด 3,152 คนโดยคุณทักษิณมีทรัพย์สินนะอยู่ที่ 7.6 หมื่นล้านบาทหรือว่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ Forbes เองนะเขาก็มีการแจกแจงทรัพย์สินแบบละเอียดยิบเลยว่ามี
1: อะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้างคือเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญคุณทักษิณนะคะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวใน2ลำ
1: 2ลำนะคะไม่ใช่1ลำ
0: ใช่เป็นเครื่องบินระดับอุลตร้าลองเรนจ์คือเป็น
1: บินไกล
0: มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกอ่ะเครื่องบินที่คุณทักษิณเนี่ยครอบครองราคานะคะประมาณ 2,200 ถึง 2,800 ล้านค่ะ อันนี้คือลำหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อีกลำหนึ่งเนี่ยคือลำที่คุณทักษิณเนี่ยใช้บินกลับมาที่เมืองไทย อันนี้เป็นลำ Graf Stream G650ER ลำเนี้ยอยู่ที่ราคานะคะ 2,100 ถึง 2,200 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: วันนั้นน่ะจะบอกว่าคุณทักษิณน่ะไม่มีทรัพย
1: ์มีแค่50ล้านยึดไม่ได้แค่50ล้านไม่น่าจะใช่สองลำนี้ก็เท่าไหร่แล้ว 4,000 กว่าล้าน
0: ใช่สองลำนี้ก็ประมาณ4ถ้านับอ่ะก็ประมาณอ่ะ 5,000 อ่ะประมาณ 4,000 กว่า 5,000 อ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทรัพย์สินนะไม่ต้องอะไรอ่ะไปดูเอาที่ Forbes เขาจี้ออกมาก็ได
1: ้
0: นั่นคือทรัพย์สินของคุณทักษิณซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้ประเด็นเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: คุยกับคุณชันชัยเนี่ยคุณชันชัยบอกเลยนะว่าคืออะไรก็ตามที่มันเข้าข่ายอ่ะที่มันเป็นเรื่องของปปง.การฟอกเงินอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ยสามารถยึดมาได้ก่อนแล้วให้เจ้าของทรัพย์อ่ะมาชี้แจงแล้วก็มาเคลียร์ว่าเอ้ยทรัพย์สินอันเนี้ยมันของฉันนะ
1: ค
0: ุณก็ต้องมาแจกแจงคือสามารถที่จะยึดมาได้ก่อน
1: ค่ะ
0: คือเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณทักษิณเนี่ยคุณผู้ฟังคะไม่ชำระภาษีน
1: ะ
0: ตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยมันจะมีกฎหมายภาษีอยู่
1: ค่ะ
0: ซึ่งนะเขาจะระบุเอาไว้เลยนะว่าการอายัดและยึดทรัพย์เนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรนะคะมีอำนาจสั่งอายัดเงินในบัญชีหรือว่ายึดทรัพย์สินเนี่ยเพื่อนำออกมาขายทอดตลาดแล้วนำเงินมาใช้หนี้ภาษีให้ครบถ้วนได้ซึ่งอายุความบังคับคดีเนี่ยนะคะกรมสรรพากรเนี่ยจะมีเวลาในการตามยึดทรัพย์ได้เนี่ย10ปีนับจากวันที่คดีถึงที่สุดและที่สำคัญก็คือมันมีโทษทางอาญานะคือถ้าว่ามีเจตนาในการหลีกเลี่ยง ซึ่งปกติแล้วหนี้ภาษีเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายจงใจหลีกเลี่ยง อันนี้มีโทษค่ะ มีโทษอาญาตามมาด้วยคือถ้าตรวจสอบนะพบว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินอย่างเงี้ยมีการโอนทรัพย์สินไปให้คนอื่นเพื่อที่จะหนีการถูกยึดทรัพย์อ่ะ อันนี้จะมีความผิดฐานเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีค่ะตามประมวลรัษฎากรในมาตรา37ซึ่งมีโทษจำคุกนะคะตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่พอกับหนี้ภาษีในกรณีที่สืบทรัพย์จนหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ายังได้เงินไม่ครบนะ 17,600 ล้านเนี่ยนะคือสถานะลูกหนี้ภาษีคุณทักษิณเนี่ยก็ยังคงเป็นสถานะของผู้ค้างภาษีอากรต่อรัฐไปจนกว่าจะชำระคือคุณทักษิณจะต้องชำระให้ครบอ่ะจนกว่าจะหมดอายุความอ่ะคือ10ปีมีคุณมีระยะเวลา10ปีที่คุณจะต้องใช้เงินตอนนี้ใช้ไปละ50ล้านยังเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ
1: 17,000

0: ันห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยห้าสิบล้าน
1: 17,550 ล้านที่คุณทักษิณเนี่ยออกจากเนี่ยมาพักโทษแล้วต้องรีบใช้เลยนะ 17,550 ล้านถ้าเกิดว่า10ปีแล้วคุณชดใช้ไม่ได
0: ้
1: ก็ต้องฟ้องล้มละลายซึ่งกรมสรรพากรในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยสามารถยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางได้นะคะถ้าหากประเมินแล้วว่าลูกหนี้เนี่ยมีหนี้สินล้นพ้นตัวคือถ้าหากว่าถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือว่าพิพากษาให้ล้มละลายเนี่ย
0: ค
1: ือมันจะส่งผลทันทีเลยนะส่งผลต่อสิทธิ์ทางการเมืองและการทำนิติกรรมต่างๆทันทีอันนี้จะเป็นผลที่มีกันออกมาซึ่งไงก็ตามเนี่ยก็ต้องย้ำว่ามีโทษนะกับการเลี่ยงภาษีนะคะโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง7ปีค่ะและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 ถ้าหากพบว่าเจตนาในการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการหลีกเลี่ยงภาษีสำหรับคุณทักษิณ
0: ค่ะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของภาษีถ้าต้องเสียแล้วไม่ชำระตามกำหนดเวลาหรือว่าตามเกณฑ์เนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วๆไปเลยนะอันนี้เรารู้เราแบบกูน่ากลัวมากสิ่งที่ชัวร์มากที่สุดในชีวิตคนคนนึงคือความตายกับภาษีใช่ไหม
1: ใช
0: ่มันจะต้องมีค่าปรับด้วยนะพี่แดง
1: ก็เนี่ยบุรดมนะคือบุรดมเนี่ยจะต้องเสียภาษีเพิ่มอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการผ่อน
0: ชำระภาษี
1: แล้วเขาก็จะย้ำตลอดเวลาว่าห้ามจ่ายสุดอ่ะเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายในวันที่30นะ30เมษายนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปจ่ายนะวันที่1พฤษภาคมเนี
0: ่
1: ย
0: แค่วันเดียวนะ
1: วันเดียวก็
0: ไม่ได้
1: คุณจะโดนปรับทันที
0: ใช่ใช่แล้วก็มีอย่างนี้ด้วยนะคือเรายื่นละใช่ไหมพี่แดงเรายื่นละแล้วก็ขอผ่อนชำระการยืดการเสียภาษีไปแล้วก็ชำระงวดที่หนึ่งถ้างวดที่สองสมมติถ้าทางออนไลน์นะถ้างวดที่สองบอกว่าวันที่8พฤษภาคมเราไม่ชำระเลยไปวันหนึ่งเราต้องไปชำระเร่งด่วนต้องถูกคำนวณเบี้ยปรับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้งวดที่เหลือที่ทั้งหมดที่จะต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายหมดเลยนะพี่แดงอย่างนั้นนะ
1: คือไงนะ
0: หมายถึงว่าสมมติว่าการผ่อนชำระภาษีสมมติสามงวด
1: ใช่ไม่ต้องสมมติอ่ะเขาให้ผ่อนได้แค่สามงวดเขาไม่ได้แบบผ่อนโทรศัพท์สิบเดือน
0: ไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยสามงวดใช่ไหมงวดหนึ่งเขาก็ให้เราชำระนะวันที่เรายื่นโอเคงวดที่สองสมมติครั้งแรกเนี่ยเราชำระผ่านบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามแล้วงวดที่สองเนี่ยเขาก็จะกำหนดวัน
1: อ
0: ีก1เดือนต้องมาชำระถ้าเกินก็คือถือว่าผิดต้องคำนวณใช่ไหมว่าคำนวณการปรับแล้ววันที่อยู่ไปเสียเนี่ยต้องไปที่กรมสรรพากรเนี่ย
1: ใช่ใช
0: ่ต้องชำระงวดที่เหลือมาเลยคืองวดที่3เนี่ยเขาจะให้พี่เด้งอ่ะชำระพร้อมๆกันไปเลยอย่างนั้นเลยนะคือไม่ต้องผ่อนแล้วเพราะว่าม
1: ีปัญหาในการชำระ
0: อย่างนั้นอย่างนั้นเลยนี่เพราะฉะนั้น
1: เรื่องภาษีเนี่ยนะไม่ได้เลยค่ะ
0: นี่เรา
1: แค่คุยแล้วแบบปวดใจเรื่องภาษีเนี่ยไม่อยากจะพูดเลย
0: เนี่ยถ้าพูดอีกเรื่องนึงพี่แดงประชาชนต้องปวดใจเข้าไปอีกไว้เดี๋ยวค่อยคุยก็ได้ที่พี่คุณหมอวรงค์บอกอ่ะเป็นสสแค่วันเดียวเป็นสสแค่วันเดียวลูกเรียนอินเตอร์ได้จนครบจบปริญญาตรีหรืออายุ25ปี
1: ก็ได้สิทธิ์ไงเรียนเหมือนเรียนฟรีอะนะ
0: เรียนอินเตอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะที่ข่าวบอกว่าเรียนอินเตอร์เนี่ยค่าเรียนแสนนะไม่ใช่นะคะค่าเรียนเป็นล้าน
0: ล้าน
1: ค่าเรียนเป็นล้านค่ะโรงเรียนอินเตอร์ค่ะคือเรื่องนี้ทำเอาหลายคนเนี่ยช็อกกันไปตามๆกันเนาะ
0: ใช่
1: เป็นข้อมูลที่คุณหมอวรงพูดแล้วแบบโอ้โหมันเข้าไปในใจของใครหลายๆคนมาก
0: ใช่แล้วหมอแค่เดือนละ 3,500 ใช่ไหมที่สสต้องส่งเข้าไปในกองทุนบำนาญโอ้แต่ว่าสิทธิประโยชน์นี่คือทะลุฟ้าค
1: ือ
0: ไม่ใช่แค่บำนาญ นะแล้วบำนาญเนี่ยคือเป็นสสไม่ถึง1ปีเนี่ยคือคูณ4อย่างเช่นเป็นสสมาแล้วแค่5เดือนแล้วเกิดการยุบสภาหรือก็ตามแต่5เดือนเนี่ยคูณ4ก็คือคุณได้บำนาญไป20เดือนอย่างเงี้ยแบบเป็นต้นนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็ยังเรียนอินเตอร์ได้ด้วย2คนด้วยพี่เด้งในขณะที่ประชาชนเนี่ยปวดหัวอยู่ตอนนี้ต้องคำนวณภาษีแล้วก็รัฐบาลกำลังบอกว่าอ๋อจะแจกเงินให้ประชาชนโครงการไทยช่วยไทยคนเดือนละพันสี่เดือ น 4,000 โอ้โหนี่คือแบบ
1: แตกต่างกัน
0: นี่คือ ถือว่าหรูแล้วนะ
1: เออ
0: ได้ตั้ง 4,000 นะเดือนละพันเนี่ยนะแต่ดูสสสวสิคะโอ้โห
1: ทีนี้ย้อนกลับมาดูกันค่ะคือเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะเรื่องของการ

0: ต้องชดใช้ 17,600 ล้านเนี่ยคือปรากฏว่าเนี่ยตอนนี้มันจะมีปัญหา
1: ค่ะ
0: เราไม่มีอธิบดีกรมสรรพากรค่ะ
1: ค่ะ
0: เพิ่งลาออกไปไง
1: อ๋อคุณกุลยา
0: คุณกุลยาตันติเตมิตรซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องนี้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะว่าน่ะนะคือตอนนี้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยจะถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเลยเพราะว่าคุณต้องไปเร่งบังคับหนี้อ่ะไปเรียกเอาหนี้คืนมา
1: ค่ะ
0: กับเนี่ยภาษีอ่ะที่คุณทักษิณเนี่ยติดอยู
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งก็มานั่งมองว่าคุณกุลยาเนี่ยที่มีการพูดว่ามาจากเหตุผลนู้นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้คุณกุลยาเนี่ยลาออกจากราชการซึ่งก็มีผลไปตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่บอกว่าเอ้ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าผมฟังเรื่องกรณีของคุณสุภาค่ะคุณสุภาปิยจิติจะเป็นตัวอย่างเพราะว่าปปช.เนี่ยมีมติเสียงข้างมากเนี่ยนะคะชี้มูลความผิดคุณสุภาฐานละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบกรณีที่ไม่อุทธรณ์คดีภาษีหุ้นชินคอร์ปก็เลยส่งผลให้รัฐเนี่ยต้องเสียหายเนี่ยนะคะเป็นเงินกว่า 17,000 ล้านนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในชั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งตอนนี้ศาลอาญาเนี่ยนะคะคดีทุจริตเนี่ยรับฟ้องแล้วรับฟ้องคดีนี้แล้วนะคะที่ทางอัยการและปปช.เนี่ยส่งฟ้องกันไปเพราะนั้นเนี่ยคุณสุภาและคณะเนี่ยนะว่ากันว่าศาลเนี่ยจะนัดสอบคำให้การคุณสุภาและอดีตอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยในวันที่30มิถุนายนนี
1: ้
0: เพราะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยโอ้โหคือมันร้อนมากอ่ะถามว่าใครจะกล้านั่ง คืองานเนี้ยคือโดนจี้แน่ๆเรื่องยึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเนี่ยมันมีกรณีตัวอย่างให้เห็นละ คุณสุภากำลังเจออะไรเพราะนั้นถึงมองไงว่าคุณกุลยาเนี่ยมาจากเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
1: เพราะว่า
0: ออ
1: กรณีคุณสุภาก็ไม่ใช่ว่าช้านะคือเร็วด้วยนะเนี่ยแล้วก็คือพลิกแผนเลย
0: ตอนนั้นรู้สึกคุณสุภาเนี่ยจะเป็นรองปลัดหรือไงเนี่ยเพิ่งลุกจากเก้าอี้คือรับผิดชอบอะดูเรื่องเนี้ย
1: ภาษีคือการเป็นมือฟันภาษีว่างั้นลักษณะคล้ายๆกับมือปราบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นโอ้แบบเรียกว่ามือฉมังอะคือดูส่องกลายเป็นว่าม
0: าเจอ
1: คดีนี
0: ้แต่ว่าคือมติของปปช.เนี่ยไม่ได้เป็นเอกฉันท์นะ
1: ค
0: ือเสียงข้างมากนี่ก็4ต่อ3นะแต่ว่าคุณชันชัยเนี่ยยืนยันเลยว่าคุณสุภาเนี่ยจะรอดคุณชาชัยบอกเอาไว้ด้วยข้อมูลอะไรสักอย่างนึงอ
1: ่ะ
0: ที่มันเป็นตัวชี้ที่ว่าคุณสุภารอดแต่ว่าคือเรื่องแบบนี้มันหนักไงสำหรับคนที่นั่งในเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรนะ
1: คะ
0: คือนอกจากนะคดีคุณทักษิณแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังยังมีคดียึดทรัพย์อีกคดีนึงนะที่ทางรัฐเนี่ยต้องดำเนินการ
1: ค่ะ
0: น้องสาวคุณทักษิณน่ะคุณยิ่งร
1: ัก
0: เพราะว่าศาลปกครองสูงสุดนะคะเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี68คิดดูก็จะปีนึงแล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้ว่ายึดไปได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคือให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีรับจำนำข้าวค่ะเป็นเงิน 10,028 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ก็จากกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในโครงการเนี่ยนะคะจำนำข้าวเนี่ยซึ่งถือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
1: ค่ะ
0: ซึ่งกระบวนการยึดทรัพย์นะก้อนเนี้ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังค่ะที่จะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งเรียกให้มีการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและกรมบังคับคดีเนี่ยของกระทรวงยุติธรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดำเนินการบังคับคดียึดอายัดแล้วก็ขายทอดตลาดหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากทางกระทรวงการคลังก็มีระยะเวลานะในการดำเนินการเนี่ย10ปีนั้นหมายความว่านะคือเอาแค่ยึดทรัพย์เนี่ย2เคสเนี้ยก็ 20,000 ล้านแล้ว 20,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไม่มีเงินกันใช่ไหมรัฐเนี่ย
1: ไปยึดมาไม่ต้องออกพ.ร.ก.กู
0: ้สองหมื่น
1: รวมจากที่มีอยู่ตอนนี้ในงบกลางเหลืออยู่20,000ล้านพอดีเลยอันนี้20,000ล้านได้40,000กว่าล้านแจกได้แล้ว
0: เออ40,000กว่าล้านเนี่ยเอามาแจกคนละ 4,000 เนี่ยก็เนี่ยรอดูกันไปนะเพราะว่ามันจะมีกำหนดระยะเวลา10ปีจากปีนี้ปี69ก็ปี79ว่ารัฐเนี่ยจะสามารถยึดทรัพย์คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ตามเป้าที่ศาลเนี่ยตัดสินเอาไว้หรือเปล่า
1: ค่ะ

0: เรื่องนี้แบบโอ้ยฟังแล้วก็เหนื่อย
1: พี่เด้งลองคิดดูว่าการไปการไปตามหาทรัพย์ของคืออย่างถ้าเป็นเราทั่วๆไปอย่างเงี้ยทรัพย์สินมันไม่ได้เยอะอะไรมากใช่ไหมใช่ไหมมันก็ตามปุ๊บปุ๊บมันก็เจอแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันก็
0: เก็บหลบเลี่ยง
1: เราก็เก็บเราก็เก็บคือไม่ได้ว่าอะไรซับซ้อนหรอกก็เก็บ
0: แต่ว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาของนักธุรกิจทั่วไปไม่ต้องนักธุรกิจระดับแบบคุณทักษิณนะคือนักธุรกิจทั่วไปเขาก็จะมี
1: วิธีการเก็บ
0: มีวิธีการ
1: แต่ถึงว่าไงการไปตามมาเนี่ยกับคนที่มีทรัพย์เยอะเยอะทรัพย์สินเยอะเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องมันก็น่าจะตามเจอยกเว้นแต่ว่าคุณเก็บไว้อย่างอาจจะไปเกาะไหนเกาะ
0: แ
1: ก่งต่างๆนานาอะไรแบบนี้ก็เลยทัวตามไปไม่ถึงแบบนี้นะ
0: แต่ว่าตอนนี้หลายคนรออย่างเดียวเลยรอดูคุณทักษิณว่าออกมางวดนี้จะเป็นยังไงเนาะทุกคนก็รอตามกันมากว่าคุณทักษิณจะเหมือนเดิมไห
1: ม
0: แต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าคงจะลำบากแล้วล่ะในเมื่อต้องติดกำไร EM แล้วก็รอดูวันจันทร์อย่างเดียวคงคึกคักอยู่แล้วล่ะ
1: แล้วก็หลายคนก
0: ็
1: แล้วหลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าในด้านของการเมืองเนี่ยคุณทักษิณจะอย่างไรต่อไปแต่ว่าในด้านหนึ่งควบคู่กันไปคือเพื่อไทยเองเขาก็ปรับโครงสร้างพรรคใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จอะไรเสร็จก็มีการปรับโครงสร้างภายในกันนะคะแล้วก็
0: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะคือคุณทักษิณเองก็คงยังดูแลพรรคเพื่อไทยอยู่ล่ะก็จะเห็นได้จากที่คุณนุ้งอิงยังเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วก็คุณยศชนันก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ยังมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่เพราะนั้นมันก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ได้แล้วล่ะว่าคุณทักษิณไม่ไปไหน
1: ไม่ได้ไปไหน
0: ค
1: ุ
0: ณพจมานไม่ไปไหนก็ยังอยู่ดูแลพรรคกันต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าตราบใดที่ไม่กำกับดูแลอยู่โอ้ลำบากพักเพื่อไทยก็ไปลำบากแหละอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราพักค่ะพักสักครู
1: ่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิการ
1: วม10ลูกและวัตถุประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากโดยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางมายังบริเวณบ้านจุดเกิดเหตุที่มีการพบอาวุธสงครามพร้อมกับวัตถุระเบิดโดยมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดสำหรับคดีนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สอบสวนสืบสวนทั้งเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทุกมิติส่วนเรื่องของคดีรวมถึงอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคล้ายระเบิดที่พบยังไม่ขอเปิดเผยเนื่องจากเกรงว่าจะเสียรูปคดีในส่วนกรณีการกักเก็บวัตถุคล้ายระเบิดจำนวนมากเพื่อนำไปก่อเหตุร้ายซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอย่างไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนจะทำอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงหาข้อมูลแหล่งที่มาของวัตถุดังกล่าวส่วนกรณีพบว่าผู้ต้องหาชาวจีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในส่วนนี้จะต้องเชิญนักจิตเวชเข้ามาตรวจสอบเพื่อสรุปว่าป่วยจริงหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปเตือนอากาศแปรปรวนถึง10พฤษภาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามา

0: ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอาจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มอีกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มเติมจากการระบาดในเรือสำราญ MV Hondius ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว8รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงต่อสาธารณชนในวงกว้างอยู่ในระดับต่ำและย้ำว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่เหมือนโควิด-19เพราะแม้ผลการทดสอบระบุว่าเป็นสายพันธุ์แอนดิสที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดและต่อเนื่องแต่สายพันธุ์นี้ไม่ติดต่อง่ายและมักจำกัดอยู่ในพื้นที่ปิดหรือสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันเท่านั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-COT Radio Network
10: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: รวจได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network
1: ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-639

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะด้านบริการ7นาทีนะคะมีคุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามาถามมีก็ลองค้นดูนะคุณชัยรัตน์เนี่ยเขาถามเรื่องของศาลที่ตัดสินยึดทรัพย์ 47,000 ล้านเนี่ยตอนช่วงปี53นะคะไม่ใช่52เนี่ยมานั่งเปิดดู26กุมภาพันธ์53เนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย
2: ์
1: คุณทักษิณนี่ 47,373 ล้านให้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากร่ำรวยผิดปกติจากการดำรงตำแหน่งนายก
2: อ
1: ันนี้มันเป็นอีกกรณีหนึ่งอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นศาลฎีกาภาษีค่ะอันนี้ 17,600 ล้านแต่อันเนี้ยคือก็ยังงงๆอยู่จำไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีอายุความเหมือนหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะส่วนใหญ่จะมีอายุความเนี่ย10ปีคือถ้าเกิดว่ามีอายุความ10ปีอันเนี้ยศาลมีคำพิพากษาออกมาปี53มันก็ครบ10ปีแล้วแต่ก็ยังงงเพราะว่าคุณนิพิษก็ออกมาทวงถามเรื่องนี้ตอนช่วงปี67
2: ปี67
1: ว่าเนี่ยเรื่องมันไปถึงไหนแล้วเพราะนั้นก็ตอบไม่ได้เรื่องนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันคนละเอาเป็นว่ามันคนละกรณีกัน
2: ใช่อันนี้ที่คุณนิพิษพูดคือที่ว่าศาลแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายึดทรัพย์คุณทักษิณ 47,373 ล้านตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติจากการเป็นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้นะ
1: ก็เอาเป็นว่ามันคนละกรณีกันแล้วกัน
2: ใช่
1: เราพูดถึงเรื่องแค่ศาลฎีกาภาษีอะของภาษีอะแผนกคดีภาษี
2: ค่ะ
1: 17,000 ล้านอันนี้ไม่รู
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่ได้ตาม
2: ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันต่อก็เดี๋ยวเรียนแจ้งคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่แล้วก็รวมไปถึงทั้งคลื่นของเราเลยนะคะทั้งเรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็จากสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลเชิงจิตวิทยารวมถึงไทยด้วยก็ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำมันทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยก็มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจึงอยากจะรับฟังข้อกังวลของประชาชนผ่านสื่อของอสมทค่ะทาง MCOT News FM 100.5 ก็เลยเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบ LINE นะคะก็ส่งมาทางแอปMCOT News ได้นะคะทางคลื่นของเราก็จะรวบรวมข้อมูลส่งให้กับทางรัฐบาลเพื่อนำสู่การแก้ปัญหาต่อไปค่ะ
1: อ
2: ่ะ
1: มาต้องอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังไหมเดี๋ยวพูดให้คุณเอวสอเขาหน่อย เดี๋ยวคุณเอวสอเขาจะว่าเอา
2: ค่ะค่ะ
1: คุณเอวสอเขาก็ออกมาบอกว่าพวกที่เกลียดทักษิณเนี่ยเดี๋ยวนะผู้ที่เกลียดทักษิณเนี่ยจงรู้ไว้นะว่านายกไทยที่ทั่วโลกเขายอมรับมากที่สุดก็คือนายกทักษิณหรือว่าจะเถียงอันนี้ไม่รู้คุณเอวสอไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะแต่บางทีเนี่ยสื่อเขาก็ลงนะอะไรนะจำได้ไหมนายกที่ไม่ดีที่สุดอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: เราไม่พูดคำนั้นนายกที่ไม่ดีที่สุดอ่ะก็มีชื่อคุณทักษิณอยู่ด้วยนะเราก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็คือต้องถามว่าเอาคุณเอวสอเอาข้อม
2: ู
1: ล
2: มาจากไหน
1: ที่ใช้อ้างอิงนะคะ
2: ค่ะ
1: คุณทีแชทบอกว่าคดีเยอะขนาดนี้ยังถือว่าเป็นนักโทษชั้นดีเราอ่านแบบเบาๆมาต่อเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะที่เรื่องนี้โอ้โหกำลังเป็นประเด็นเลยเพราะว่าไปมาเนี่ยนะพรรคประชาชนเขาก็จับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเนี่ยนะคะโดยจะส่งให้ประธานสภาเนี่ยวันที่11หรือว่า12พฤษภาคมนี
2: ้
1: และประธานสภาเนี่ยพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าคำร้องถูกต้องก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความ
2: ค่ะนะทีนี้คือประเด็นที่ทางคุณกรจาติกะวณิชนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งตอนนี้คือฝ่ายหัวหน้าฝ่ายพรรคประชาชนเขาก็จะร่วมยื่นกันแล้วเนาะก็ถือว่าเขาไปในทางเดียวกันแล้วนะคะกรณีเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยคุณกรเขาชี้ไปที่ประเด็นว่ามันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ซึ่ง

0: มันมีประเด็นว่าการจะกู้เนี่ยต้องมีเหตุผลจำเป็นแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนในส่วนหนึ่งซึ่งคุณกรณ์เขาบอกว่าในแผนที่รัฐบาลจะออกพรก.กู้แล้วก็ให้เหตุผลว่าอ่ะจะเอาไปใช้สองด้านด้านแรกก็คือว่าจะเอามาแจกเนี่ยแหละไทยช่วยไทยพลัส200,000 ล้านแล้วอีกครึ่งหนึ่งคือ200,000 ล้านนั้นจะใช้สำหรับการปรับโครงสร้าง
1: พลังงาน
0: ซึ่งก็มีการตั้งคำถามทั้งคุณกรณ์ทั้งคุณสิริกัญญาตั้งคำถามบอกว่าไอ้200,000 ล้านหลังเนี่ยมันใช่ความจำเป็นเร่งด่วนจริงหรือเปล่าเนื่องจากว่าดูตามแผนแล้วเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าจะเอาไว้ใช้เอาไว้ทำเนี่ยไปจนถึงปีหน้าด้วยซ้ำคือมันด่วนหรอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันด่วนหรือเปล่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอย่างคุณกรณ์เขาก็พูดว่าไอ้ที่เคยหาเสียงไว้เนี่ยตอนที่เลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่าการใช้งบวงเงิน 44,000 กว่าล้านเนี่ยสามารถออกเป็นพรบโอนงบประมาณของปี69ได้โดยไม่จำเป็นต้องออกพรก.นะคะอันนี้แหละก็เลยเป็นการชี้ประเด็นของคุณกรณ์ว่าจริงๆเนี่ยมันน่าจะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172นะในขณะที่ทางคุณสิริกัญญาก็บอกว่าชี้ไปที่ประเด็นว่าจริงๆความจำเป็นเร่งด่วนที่ว่านี้คือว่ารัฐบาลถังแตกหรือเปล่าการลังถังแตกหรือเปล่าคือมันไม่ได้เป็นความจำเป็นเร่งด่วนในเชิงวิกฤตที่ตามที่รัฐบาลพูดเนื่องจากว่าถ้าไปดูว่ารัฐบาลอยากจะออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแต่ถ้าไปดูเงินที่มีอยู่ตอนนี้ไอ้งบกลางมันเหลือแค่20,000 ล้านประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาก็ไปให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยทางท่านรองนายกเอเนติให้หน่วยงานต่างๆไปดูว่าเอ้ยมันมีงบอะไรที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะได้ออกเป็นพรบโอนงบประมาณเอามาสำหรับใช้ในโครงการนี้ปรากฏว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าน่าจะได้อีกสัก50,000 กว่าล้านไปรวบรวมมาเนี่ย50,000 กว่าล้านแต่ว่าไปมารู้สึกว่าจะมีแค่ประมาณ20,000 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกับงบกลางที่มีอยู่เดิมประมาณ20,000 ล้าน
1: อ
0: ่ะก็เหลือแค่40,000 กว่าล้านซึ่งตรงนี้แหละแบบคุณสิริกัญญาก็บอกว่าคือเหมือนกับรัฐบาลทั้งแตกอ่ะแต่จะแจกอ่ะก็เลยออกต้องบอกว่าต้องออกพรก.กู้400,000 ล้านที่ว่านี้แต่ก็ถามอีกว่าเอ๊ะมันจำเป็นเร่งด่วนอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูว่าศาลจะว่าอย่างไรนะคะทีเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวต้องถามพี่เด้งเพิ่มเติมบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่กระบวนการศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันต้องหยุดเลยไหม
1: นี่ไงก็คุณกอดเขาพูดเอาไว
0: ้
1: เขาบอกตามกฎหมายเนี่ยบอกเลยว่าหากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องรอให้กระบวนการของศาลเนี่ยเสร็จสิ้นซะก่อนซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยนะตามกำหนดไว้ก็คือไม่เกิน60 วัน
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยคือคุณกอดบอกว่ารัฐบาลก็ไม่ควรจะปฏิเสธการตรวจสอบอะไรเง
0: ี้
1: ยซึ่งตอนนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยนะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเขารอให้พรก. 400,000 ล้านเนี่ยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาละ
0: ค่ะ
1: เพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้เพราะว่าท่านนายกก็เปิดเผยมาแล้วใช่ไหมบอกว่าตอนนี้ก็นำขึ้นทุนเกล้า
0: ทุนเกล้า
1: เพื่อให้ลงนามเพราะนั้นถ้าเกิดว่าลงนามลงมาปุ๊บก็เนี่ยประกาศใช้ในราชกิจจาแต่ทีนี้รัฐบาลเองจะรอไหมคือตามความเหมาะสมถ้าพูดจริงๆคือ
0: ต้องรอใช่ไหม
1: ต้องรอก็ควรจะต้องรอให้เสร็จกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ฟังก็ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วล่ะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะตีความยังไงก็อย่างที่บอกคือจุดหลักเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการกู้เงินเนี่ยจะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา172
0: ค
1: ือต้องเป็นไปเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้
1: ซึ่งนะถ้าดูคำวินิจฉัยที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือศาลเนี่ยมักจะวินิจฉัยว่ารัฐบาลเนี่ยมีอำนาจออกพรก.ได
0: ้
1: ถ้าหากว่านะรัฐบาลเนี่ยสามารถแสดงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนให้ศาลได้เห็นได้เพราะว่าการกู้เงินเนี่ยนะคะมันจะต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตรา172ใช่ปะแล้วก็พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยนะคะปี61ในมาตรา53เนี่ยที่กำหนดเอาไว้นะว่าการกู้เงินจำนวนมากๆเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆเท่านั้น คือจะต้องเข้าเงื่อนไขจำเป็นเร่งด่วนตามที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้นั่นเองคือถ้าจะดูนะคุณผู้ฟังที่ผ่านๆมาเนี่ยส่วนใหญ่พรก.เนี่ยจะผ่านจะเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: มีอยู่ฉบับเดียวที่ไม่ผ่านม
0: ั้
1: งคือคุณยิ่งลักษณ์สมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย

0: แก้น้ำท่วมใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: คือถ้านับนะคะว่าแต่ละรัฐบาลเนี่ยเคยกู้มาไหมเนี่ยอุ้ยก็เคยกู้มานะ
0: อ
1: ย่างสมัย
0: รัฐบาล
1: สมัยคุณชวนเนี่ยเคยกู้นะปี41
0: ต้มยำกุ้ง
1: วิกฤตต้มยำกุ้งออกพรก. 2ฉบับเลยนะ
0: ใช่
1: ก็คือพรก.กู้ช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูในวงเงิน 500,000 ล้านค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็คือพรก.กู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินอีก 300,000 ล้านรวมเป็น 800,000 ล้าน
0: ค
1: ่ะแล้วก็มาสมัยรัฐบาลคุณทักษิณนะคะอันนี้ก็เป็นพรก.กู้เงินฉุกเฉินเพื่ออันนี้ก็ต่อเนื่องเหมือนกันจากวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นพรก.เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเนี่ยในระยะที่2ในวงเงิน 780,000 ล้าน
0: ค
1: ือพอๆกันกับสมัยคุณชวนเลยคุณชวน 800,000 มาสมัยคุณทักษิณเนี่ยก็ 780,000 และมาอีกวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณวิสิทธิ์เนี่ยก็กู้ปี52นะคะกับพรก.กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศก็คือโครงการไทยเข้มแข็งวงเงิน 400,000 ล้านแล้วก็มาเนี่ยของคุณยิ่งลักษณ
0: ์ค่ะ
1: คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
0: ให้ไม่ใช่ไม่เห็นชอบ
1: ใช่ให้ตกไปกับการกู้เงินวงเงิน2ล้านล้านเนาะ
0: ก็ตอนนั้นมีน้ำท่วมอ่ะมหาอุทกภัย
1: โดยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เหตุผลว่านะคือเป็นเพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งในแง่ของเนื้อหาและกระบวนการตรากฎหมาย
0: ค่ะ
1: คือขัดวินัยการเงินการคลังและวิธีการงบประมาณเพราะศาลเนี่ยเห็นว่าการกู้เงินจำนวนมากขนาดนี้มันจะต้องทำตามระบบงบประมาณปกติไม่ใช่การออก
0: เป็นพรก.
1: กู้เงินพิเศษอะไรแบบนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบตามระบบงบประมาณตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วก็วัตถุประสงค์เองก็ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอีกเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดให้การกู้เงินเนี่ยต้องทำเพื่อความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าโครงการ2ล้านล้านเนี่ยมันเป็นการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวก็เลยไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้วิธีการกู้เงินแบบนี
0: ้
1: และ นอกจากนั้นเนี่ยนะเนี่ยก็จะเป็นประเด็นอะเท่านี้นอกจากนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นประเด็นว่าอะจะที่ไม่ผ่านเนี่ยที่ชัดเจนก็คือสมัยของคุณยิ่งลัก
0: ษณ
1: ์แล้วก็มาในสมัยของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยโอ้โหก็
0: เจอโควิด
1: เยอะเลย
0: กูเยอะ
1: ล้าน 500,000 น่ะล้าน 500,000
0: ก็อะไรรัฐมนตรีคลังอ่ะคุณธีรชัยก็บอกว่าสมัยลุงตู่กู้เนี่ยคนเดียวนะรวมคนนายกอื่นๆที่กู้รวมๆกัน
1: อ
0: ่ะเท่ากับนายกลุงตู่เนี่ยคนเดียว
1: เนี่ยก็เป็นพรก.เนี่ยกู้เงินเพื่อเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดโควิด
0: ค่ะ
1: ปี63เนี่ยล้านล้านปี64เนี่ย 500,000 ล้าน
0: ใช่
1: จะเป็นการกู้เนี่ย
0: 2ครั้งซึ่งตอนนั้นเนี่ย
1: ก็เหมือนกับตอนนี้ที่กำลังจะ 400,000 ล้านก็คือ2ครั้ง
0: 2ครั้งไม่ใช่2ครั้งพี่เด้ง 400,000 ล้านเนี่ยครั้งเดียวออกพรก.
1: แต่ว่าเขาออกเป็น2ก้อนป่ะ
0: เขาแค่
1: แบ่งเป็น2
0: วัตถุประสงค์2ด้านเป็นธีมการใช้เงินกู้ครั้งนี้เนี่ยเป็น2ด้านแต่ว่าไม่ใช่เป็น2ก้อนใช้เป็น2ด้านแต่สมัยนายกลุงตู่เนี่ย อีกหนึ่งเรื่องที่มันทำที่เราจะต้องรู้ไว้ก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเพดานหนี้สาธารณะของไทยยังไม่ได้อยู่ที่ระดับปัจจุบันนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 60% ของ GDP แต่เนื่องจากว่าเนี่ยมีการกู้ก็เลยต้องมีการขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นเป็น 70% ของ GDP ซึ่งณตอนนี้ก็คือ 70% ของ GDP แล้วตอนนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันว่ามันปริ่มเพราะตอนนี้หนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ 66% ของ GDP แล้วถ้าเกิดว่ากู้อีกมันก็ต้องเอาเข้าไปคำนวณรวมอีกมันก็จะไปอยู่ที่ประมาณ 68% ของ GDP ซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าในส่วนของ GDP มันไม่ได้โตหรือมันบางทีมันอาจจะแบบลดด้วยซ้ำเนี่ยเวลามันเอาไปหารกันน่ะมันก็จะอาจจะแบบเกือบจะ 70% ของ GDP ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะต้องมีการขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้รัฐบาลเนี้ยคือคุณเอกนิติบอกว่ายังรักษาวินัยการคลังกันอยู่แต่ว่าในส่วนที่ฝ่ายค้านเขาชี้บริการแห่งรัฐ
1: ไม
0: ่ใช้จ่ายได้เลยส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือประชาชนทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปถ้าเป็นตามเกณฑ์เดิม30ล้านคนซึ่งน่าจะเป็นคุณภารดรหรือคุณอะไรจากพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่า

0: อยากจะเขาเรียกอะไรคือรอบที่แล้วมีกลุ่มนึงที่เขาตกหล่น
1: อ
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็
1: เดี๋ยวเขาจะนั่นใหม่
0: ใหม่
1: ให
0: ้
1: ลงทะเบียนใหม่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำนวนมัน43ล้านคนก็คูณ 4,000 เข้าไป
1: คือตอนนี้นะว่าไปอ่ะเอาเป็นว่าคุณต้องอธิบายให้ศาลได้เข้าใจอ่ะ
0: ว่ามันมีความ
1: มีความจำเป็นเร่งด่วนยังไง
0: แล้วคุณคือตั้งใจอ
1: ยู่ที่ศาลแล้ว
0: ต้องแบบเยอะสี่อ่ะ40ล้านคนอ่ะตัวเลขกลมๆคูณ4เข้าไปก็เท่าไหร่แล้ว 160,000 ล้านเนาะแต่ 160,000 ล้านคุณอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ได้ใช้พรก.กู้ไอ้ 200,000 ทั้งหมดอาจจะมีเงินงบบางส่วนที่มันตกมาจากปี69อีกสัก 40,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็โอ้โหคือคุณจะเป็นหนี้ทั้งทีก็คือเอามาแจกแต่ว่าถามว่าเศรษฐกิจมันมีสัญญาณ
1: อ่
0: อนแรงอ่ะจำเป็นที่จะต้องมีการประคองเศรษฐกิจอ่ะไม่เขาไม่ใช้คำว่ากระตุ้นนะคือเป็นการประคองเศรษฐกิจ
1: อ่
0: ะก็โอเคอาจจะเห็นเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่อีกส่วน200,001อีก200,000หลังเนี่ยถามว่ามันไม่เร่งด่วนคือหนึ่งแล้วก็มันเอามาเชื่อมกันยังไงพี่เด้งกับเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานเช่นอ่ะคุณจะให้เป็นซื้อรถ EV หรอหรือยังไงหรือจะเอาไปติดโซล่าแล้วรายละเอียดคือเรายังไม่ทราบเลยกับเงินจำนวน2-4 แสนกว่าล้านเนี่ยไปเป็นมาแบบเอากระดาษ3แผ่นแล้วก็ผ่านฉลุยเลยเหรอ
1: ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูไงเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครเห็นร่างพรก.กู้เงินนี้เลยในขณะเดียวกันเราก็ยังไม่เห็นคำร้องของทางพรรคฝ่ายค้านด้วยว่าเขาร้องในประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นคืออย่างคุณเรืองไกรคุยกับคุณเรืองไกรมาเนี่ยถ้าเกิดปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเป็นอำนาจของรัฐบา
0: ลที่จะทำได้ถึงออกพรก.
1: เพราะว่ารัฐบาลเขาก็มีอำนาจในการออกพรก.ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนแต่ทีเนี้ยก็ต้องไปอธิบายจุดอยู่แค่ตรงเนี้ยเรารอดูแล้วกันว่ารัฐบาลเขาจะอธิบายยังไงให้ศาลได้เห็นน่ะถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนน่ะว่ามันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆกับการออกพรก.ฉบับนี้ตอนนี้จุดอยู่แค่ตรงนี้
0: ซึ่งคุณหมายสิริกัญญาเขาบอกว่าเขาเสนอทางออกให้นะก็บอกว่า200,000แรกออกพรก.ก็โอเคพอจะเข้าใจได้
1: นี่ต่างคนต่างเสนอทางออกเหมือนกันคุณกองเขาเสนอทางออกนะไม่จำเป็นต้องออกพรก.ด้วยอะไรนะขึ้นภาษีสรรพสามิตของเขาอะ
0: ลดเลยลดภาษีสรรพสามิตเลยช่วยบรรเทาภาระประชาชนเลยใช่
1: ใช่ใช่ลดภาษี
0: มันมีวิธีอื่นก่อนที่คุณจะกู้ส่วนคุณไหนเขาบอกว่าถ้าคุณจะกู้พรก.กู้200,000ล้านส่วนอีก200,000ล้านที่บอกว่าแบบโครงสร้างพลังงานคุณทำเป็นพรบ.สิเข้าสภาตามลำดับขั้นตอนอะไรแบบนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอันนี้เหมือนลักษณะของการสอดแทรกโดยเอาความเดือดร้อนของประชาชน
1: มา
0: เป็นบังหน้าแล้วก็เป็นการให้ตีเช็คเปล่าเพราะว่าไอ้200,000หลังพี่เด้งคือ definition หรือว่าคำนิยามบอกว่าเอาจะใช้งบสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานมันกว้างมากแล้วท้ายที่สุดมันก็จะเป็นเข้าอีหลอบเดิมก็คือว่ามันก็เป็นช่องโหว่ที่ว่าเฮ้ยเสนอโครงการอะไรมามันก็เข้าข่ายหมดแล้วมันก็อีลุ่ยฉุยแฉกมันเกิดผลกับเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ท้ายที่สุดก็คือว่าใช้เงินจะเป็นหนี้เนี่ยจะเป็นหนี้เนี่ยขนาดเนี้ย
1: มันคุ้มกว่าการ
0: เป็น
1: หนี
0: ้ไหมหรือมันมีวิธีอื่นก่อนไหมที่จะสามารถทำได้ที่บอกว่าบรรเทาให้กับประชาชนเนี่ยมันมีวิธีอื่นก่อนได้ไหมก่อนที่จะมาเป็นหนี้หรือก่อนที่จะมาเป็นพรก.กู้เงิน
1: ไม่แล้วก็ประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังอย่างที่บอกว่ารอดูอย่างเดียวว่ารัฐบาลจะสามารถอธิบายให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้เข้าใจได้ไหมกับการผ่านพรก.ฉบับนี้แต่ทีเนี้ยมันมีอยู่จุดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านล่ะ
0: อ
1: ันนี้คือคุณกรออกมาพูดเอาไว้นะว่า
0: ค
1: ือถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบยังไงต้องรับผิดชอบทางการเมืองไหม
0: ต้องลาออก
1: ถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีตกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคือเขาไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ไงแต่ทีเนี้ยคุณจะแสดงความรับผิดชอบยังไงนั้นเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่อ่
1: ะว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงที่อาถามว่าสมัยตอนคุณยิ่งลักษณ
0: ์อ่ะ
1: ตอนวิ่งลากออกมาก็ใหม่เนาะไม่แต่ว่าทีเนี้ยคือมันก็คือแต่ว่าช่วงเนี้ยเรื่องของโซเชียลเรื่องของความรู้สึกของผู้คนเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบกับรัฐบาลแรงและประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นเดียวนะที่กำลังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เราต้องเฝ้าจับตามอง

0: ับยังไงเนี่ย
1: เ
0: พราะนั้นเนี่ยรอดูก็แล้วกันก็อยู่ที่รัฐบาลอย่างเดียวว่าคุณจะอธิบายได้ไหมเพราะว่าคุณเอกนิติเขาคุยอยู่ไงว่าเขาเคยไปเป็นพยานให้ข้อมูลมาแล้วในชั้นศาลน่
1: ะ
0: กับสมัยไทยเข้มแข็งของคุณ
1: ที่คุณก่อนเป็นรัฐมนตรีครั้งนั่นแหละ
0: นั่นแหละอ่ะมาต่อเรื่องของแลนด์บริดจ
1: ์โอ้โห
0: เรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยว่าไปเนี่ยก็คือตอนนี้รอคณะกรรมการศึกษาตอนนี้คือถ้าจะพูดถึงง่ายๆก็คือตอนนี้เขารอคณะกรรมการศึกษาอยู่และเขากำลังเถียงกันถึงเรื่องของความคุ้มค่า
1: ค
0: กับโครงการขนาดใหญ่ล้านล้านเนี่ยว่ามันคุ้มค่าไหม
1: แล้วก็เรื่องของการเขาเรียกอะไรด้านหน้าตอนนี้คือเอาโครงการแลนด์บริดจ
0: ์
1: ใช่ไหมซึ่งตามสถานการณ์โลกอะไรเงี้ยมันก็เป็นจังหวะที่รัฐบาลแบบพยายามที่จะผลักดันออกมากลายเป็นโครงการเรือธงแต่ว่าภายในโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของการทำเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC ซึ่งในนั้นน่ะเป็นความอ่อนไหวที่บรรดาคนที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยภาคประชาชนหรืออะไรก็ตามมีข้อกังวลเพราะว่ามีการระบุอย่างเช่นการให้ต่างชาติเนี่ยมีสิทธิ์ในที่ดินได้เลยยาวเลย99ปีเขาบอก99ปีนี่ใครจะอยู่ถึงบ้างคนที่อนุมัติตอนนี้สมมติคนอนุมัติตอนนี
0: ้
1: อีก99ปีคุณไปเกิดเป็นอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีเรื่องอื่นๆที่เนี่ยมีเรื่องที่มีคนออกมาบอกว่ามีใครนะอาม่าอะไรใช่ไหมไปกว้านซื้อที่ดิน
0: ลิซ่าโฆษกของพรรคประชาชนออกมาเปิดเรื่องอาม่าไปกว้านซื้อ
1: นี่ก็แล้วก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับว่าแลนด์บริดจ์มันจะตอบโจทย์ที่บอกว่าจะเป็นทางเลือกมาลากามันใช่ไห
0: ม
1: เพราะว่าเราเนี่ย4สเต็ปนะถ้าจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยจากเรือขึ้นรถขึ้นรางแล้วก็มาท่าเรืออีกฝั่งนึงเนี่ยที่คำนวณที่บอกว่าร่นระยะเวลาได้ 3-4 วันเนี่ยคำนวณแบบราบลื่นคือแต่ว่าเวลาแล่นเรือจริงๆอ่ะเขาก็คำนวณเลยว่าแล่นเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าอย่างเงี้ยคำนวณหรือยังว่าสมมติสเต็ปหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งมันไม่เชื่อมต่อกันเลยเนี่ยคำนวณเวลาแล้วหรือยังแล้วถามว่าคนที่เป็นเจ้าของเรือเนี่ยที่เดินเรือเนี่ยเขาจะเลือกวิธีนี้ไหมจริง
0: ๆเดี๋ยวก็คงมีคำตอบจากคณะกรรมการของคุณเอกนิติละแต่ว่าตอนนี้เราพักก่อนดีกว่าค่
1: ะ
0: พักก่อนสักครู่
1: ค่ะ
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: มาค่ะมาเบรกสุดท้ายนะนี่คุณกฤต USA นะเขาบอกว่าพี่พอทราบเรื่องหนุ่มจีนพกระเบิด C4 ไหมที่จะมาก่อวินาศกรรมเราคุยกันแล้วตั้งแต่เบรกแรกนะ
1: เบรกหนึ่งแรกเลยค่ะคุณกฤต
0: แต่ว่านี่ความคืบหน้านะไปมาเนี่ยเห็นว่านะพ่อหนุ่มคนนี้ที่เขาพกระเบิดอ่ะถือบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยค่ะนี่เดี๋ยวนะเนี่ยเขาหลีดวะนี่ไงถือบัตรประจำตัวคนไทยเฮ้ยถือได้ไงอ่ะเอาแล้วใครทำให้เนี่ยเนี่ยเพิ่งเป็นประเด็นกันอยู่นะเรื่องเนี้ยโอ้โหตายนี่ตอนนี้ตำรวจเขาเริ่มดิ้นกันแล้วนะเพราะว่าผบ.ตร.เลยกำชับเลยอะให้สืบสวนสอบสวนมันก็ต้องนั่นอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการตรวจพบจุดเชื่อมโยงอะไรนะคะก็กำลังสืบสวนสอบสวนแบบละ

0: เอียดอยู่ค่ะแต่ทีเนี้ยเห็นว่าหนุ่มคนเนี้ยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมเดี๋ยวเขาจะให้พวกนักจิตเวชเนี่ยมาตรวจ
1: เออเดี๋ยวนี้ อะไรแล้วก็โรคซึมเศร้าไปหมดแล้วนะพี่เด้งใครเกิดเหตุก่อเหตุอะไรอย่างไรคุณซึมเศร้าบอกผมอีกแล้ว
0: เอออุ๊ยที่บอกว่าคนเนี้ยเขาเข้ามาอยู่เมืองไทยอ่ะตอนช่วงต้นปีใช่ไหมนี่ไปมาประวัติคนนี้นะ
1: ค่ะ
0: เข้ามาเช่าบ้านหลังเนี้ยอาศัยมา2ปีแล้วค่ะคือเหมือนคงเดินทางเข้าออกอ่ะคือเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกอ่ะปี63โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็เข้าออกประเทศไทยเนี่ยบ่อยแล้วล่าสุดเนี่ยเข้ามาไทยเนี่ยก็คืออย่างที่บอกคือต้นปีโดยใช้วีซ่าอีกฤษคืออะไรรู้ไหมบอกการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในกรณีที่ถือวีซ่าระยะยาวอ๋อเป็นวีซ่าระยะยาวอ่ะ
1: วีซ่าอีกฤษคืออะไร
0: วีเขาบอกว่าเป็นแบบการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในกรณีที่ถือวีซ่าระยะยาวเช่นวีซ่าทำงานวีซ่าแต่งงานวีซ่าเกษียณซึ่งวีซ่าเนี่ยมีอายุอยู่ในประเทศไทยได้5ปีค่ะโอ้แล้วก็
1: อีลิตหรือเปล่าวีซ่าอีลิตการ์ดหรือเปล่า
0: เออนี่เขาเขียนอีกฤษแสงอ๋อของอีลิตการ์ดเหรอยังไม่หมดยัง
1: มีอยู่นะ
0: ยังมีอยู่หรอ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเกิดอีลิตการ์ดเนี่ยคือมันจะต้องเข้ามาแบบใช้เงินอะไรพวกนั้นน่ะ
1: ใช่
0: แต่เนี่ยเขาใช้เงินนั่นเหร
1: ออ่าวันนี้อันนี้ไม่รู้อีลิตการ์ดหรือเปล่าเพราะว่าคำว่าวีซ่าอีกฤษไม่เคยได้ยิน
0: เออเนี่ยเขาเขียนอีกฤษไงเขาไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษอ่ะเออแล้วก็โอ้โหของกลางที่เจอเนี่ยอ่านไม่ถูกเลยอ่ะมันเยอะมากคุณฟังอยากรู้อีกรอบไหมนี่อาวุธสั้นอาวุธปืนสั้นยี่ห้อกล็อก26จำนวน1กระบอกซองกระสุนกล็อก26จำนวน2อันกระสุนขนาด9มม10นัดซองกระสุนปืน M16 1ซองกระสุนปืนขนาด 5.56 มม28นัดซองพก1อันปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุนปืน M16 9อันกระสุนปืนอุ๊ยเนี่ยเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้าง4ลูกกับดักระเบิดสังหารบุคคลของรัสเซียเนี่ย4ลูกระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแบบ K75 ของเกาหลี1ลูกระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแบบ M6แล้วก็01ของพม่าอีก1ลูกเชื้อปะทุไฟฟ้า7ดอกเรือนชนวนกับดักระเบิดอีก3เรือนเซฟตี้พิมพ์2ชิ้นชุดรีโมทอีก2อันเสื้อกรอกกันกระสุน3ตัวหน้ากากกันแก๊สพิษ2อันไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษ6อันน้ำมันเบนซิน4ถังถังละ20ลิตร
1: นี่กะว่าจะทำอะไรเนี่ย
0: เออแล้วเขาเนี่ยนะยังพบยังเจ้าหน้าที่เขายังพบอีกนะว่ามีพาสปอร์ตทั้งของจีนแล้วก็ของเขมรด้วยแล้วก็มีบัตรประจำตัวที่เป็นบัตรสีชมพูบ
1: ั
0: ตรสีชมพูนี่คืออะไรอ่ะ
1: บัตรชมพูนี่คือบัตรทำงานปะต่างด้าวทำงานหรือเปล่าม
0: ีชื่อเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านหลังหนึ่งที่แขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพแล้วก็มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักโดยย้ายบ้านเลขที่เนี่ยมาจากบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจอยู่ระหว่างหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้กันอยู
1: ่
0: นี่แล้วมีคนเขาไปถามคนละแวกนั้นด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเล่าให้ฟังบอกว่าคนจีนคนนี้เป็นคนอัธยาศัยดีเจอใครก็ชอบทักทายพูดจาเป็นกันเองแต่พอชาวบ้านรู้ว่าโอ้โหเก็บวัตถุอันตรายขนาดนั้นไว้เนี่ยคือตกใจแต่ละคนตกใจมากคือถ้าว่าระเบิดมันทำงานขึ้นมาโอ้โหคนในหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนกันแน่ๆ
1: นี่คือแบบระดับคลังแสงอ
0: ่ะคุณกฤษเขาบอกว่าบัตรชมพูคือบัตรชาวเขา
1: โอ้ค่ะ
0: คือคงหาทางทำจนได้อะเนาะแล้วก็ไม่ใช่ชาวเขานึกเป็นคนจีนเนาะแล้วคนจีนเป็นแบบชาวเขาอ่ะคือเจ้าหน้าที่ไทยนี่ก็สุดๆจริงๆนะเออ
1: เราเป็น
0: ว่าไปอ่ะตอนนี้ไม่ได้เลยเนาะชาวต่างชาติอ่ะต้องตรวจละเอียดเนาะ
1: เข้มละเอียดใช่ก็มีข่าวแล้วไงว่าที่ภูเก็ตอ่ะตอนนี้ภูเก็ตตำรวจภูเก็ตก็เข้มงวดกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเจอนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลนี่คือเจอบ่อยเลยอ่ะแบบเป็นเคสที่ว่าไปป่วนนู่นนี่นั่น
0: อ
1: ่ะ
0: เออคือเนี่ยไปภูเก็ตมาเนี่ยคนที่ภูเก็ตเขาบ่นเลยอ่ะคือไปมาเขาพวกเขาเหมือนเป็นประชาชนชั้น2

0: คือพวกนี้ก็จะหูกลางมากแล้วตำรวจก็ไม่กล้าทำอะไร
1: ค่ะแต่ก็ยังสงสัยอยู่นะเรื่องวีซ่าวีซ่าอะไรอีลิตอีลิตแหละวีซ่าอีกริตอะไรไม่เคยได้ยินไม่แต่วีซ่าถ้าเป็นวีซ่า
2: ให้ดูให้ดูเขาเขียนอย่างเงี้ยนี่นี่นี
1: ่เราเขียนผิดหรือว่าฟังเราพิมพ์เลยอ่ะใช่อย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้แต่คือว่าวีซ่าอีลิตพี่แดงคือระดับ
0: แต่ว่ามันต้องแบบพวกใช้เงินสูงไม่ใช่หรอ
1: มันเป็นมันเหมือนสมาชิกได้ก็คือว่าแบบเอาแบบระดับถูกสุดก็คือ600,000อันนี้เสิร์ชดูนะอันนี้เป็นข้อมูลที่หามานะถาม ChatGPT ด้วยนะก็บอกว่าระดับถูกสุดเลยค่าธรรมเนียม600,000 บาทเป็น Easy Access Elite อายุ5ปีสามารถที่จะเข้าออกประเทศได้ไม่จำกัดเป็นวีซ่าประเภทสิทธิพิเศษและพำนักในไทยได้ครั้งละ1ปี
0: ไหนก็บอกว่าจะเลิกแล้วไม่ใช่เหรออันเนี้ยแล้วทำไม
1: ไม่เห
0: ็
1: นจะเล
0: ิ
1: กเลยยังจะทำมาร์เก็ตติ้งอยู่เนี่ยเห็นแบบแต่ว่าไม่ได้จบไม่ได้จงแบบไม่ได้เป็นข่าวดังอ่ะเขาก็จะปรับอ่ะเหมือนปรับให้มันดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยคือเป็นแบบ easy access นะคือแบบระดับเริ่มต้นแล้วนะที่ว่าอายุ5ปีอ่ะแต่คือถ้าเป็น ultimate privilege อันนั้นน่ะ2ล้านระยะเวลาคือ20ปีนะ
0: อันนี้แล้วบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเอาเขาใช้คำนี้บัตรประจำตัวไม่มีสัญชาติไทย
1: ก็เนี่ยที่พี่กิจบอกหรือเปล่า
0: คือบัตรสีชมพู
1: บัตรชมพูไง
0: มันเป็นบัตรชมพูก็มันเป็นเหมือนบัตรมันก็จะเป็นบัตรพิเศษอีกบัตรนึงเนาะ
1: ที่ว่าอยู่
0: ในอยู่พำนักได้อะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ให้อยู่อ่ะคือไม่ได้เป็นคนไทยแต่ว่าให้อยู
0: ่
1: ที่ว่าเอ๊ะใช่ที่กลุ่มที่เรียกร้องอยากจะมีบัตรประชาชนหรือเปล่าก็คือบัตรประจำตัวคนที่ไม่ได้เป็นสัญชาติไทยเอาไว้สำหรับยืนยันตัวตนว่าคุณอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าคือไม่ได้มีบัตรประชาชนไงเอาไว้ใช้ติดต่อ
0: คือว่าไปอย่างคนจีนอ่ะคือเขาก็จะเนี่ยย้ายมาอยู่นะคือด้วยความที่คือถ้าอยู่ในเมืองจีนเนี่ยเขาเข้มงวดกดขันค
1: ุ
0: ณคือคุณทำอะไรผิดกฎหมายไม่ได้คือโดนเห็นไหมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2รายที่โดนน่ะ
1: อ้าว
0: ประหารชีวิต
1: อันนั้นระดับท็อปเลยนะ
0: คือเขาไม่สนน่
1: ะ
0: คือต่อให้มีตำแหน่งสูงไงอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยคือพวกที่อยากจะทำอะไรแบบพวกเนี้ยเทาๆดำๆเนี่ยคือเขาก็ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเสรีมากเลย
1: ทำมีหมดนี่คือมีอยากจะได้อะไร มีพร้อมเลย
0: สบายมาก
1: อยากจะเป็นคนไทยก็มีบัตรประชาชนอยากจะเป็นต่างด้าวก็อยู่มีบัตรชมพูอีกแต่ว่าพื้นเพเลยเดิมเลยคือจีนกัมพูชาใช่ไหมเป็นเขมร
0: น่ะเนี่ยคุณแววดาวว่ามาบ่นเลยโกงกันทุกหย่อมย่าจับตรงไหนก็โดนแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงอะเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นแบบเนี้ยอีกหน่อยประเทศเราจะเป็นยังไงเศร้าใจมากจับได้แต่ไม่ลงโทษให้หนักหัวไม่สายหางไม่กระดิกและตอนนี้ประเทศไทยก็กลายเป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรเวรกรรมของคนไทย
1: ใช่โอ้โหไปดูคลังแสงเขาซะก่อนแล้วก็จะต้องบอกว่า
0: เห็นคลังแสงแล้วแบบคือสุดๆอะไอ้ที่อันนั้นสุดกว่าเนาะไม่เคยเจอแล้วเนาะไอ้ที่แบบทำกับดักระเบิดเอาไว้ในห้องเนี่ย
1: คือกะว่าถ้าเกิดตำรวจรู้ข้อมูลแล้วเจออะไรเงี้ยถ้ามารวบตัวหรือว่ามาบุกบ้านเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็สร้างกับดักไว้แล้วโ
0: อ
1: ้ค่ายกล
0: อันนี้คุณดีเนียนเคทีเขาถามเรื่องของคดีคุณนุ้งอิงคดีคุณนุ้งอิงเนี่ยก็จะมีอยู่ในปปช.นะคะแล้วก็รู้สึกตำรวจสอบสวนกลางเขายื่นไปให้ปปช.แล้วมั้ง
1: มี
0: คดีที่ไปยื่นกันที่สอบสวนกลางด้วยค่ะแล้วก็คุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบข้ามาทักทายสวัสดีนอกนั้นมีอะไรอีกไหมอ่ะมาเรื่องเดี๋ยวก่อนนะเรื่องเราพูดเรื่องค้างอะไรไปแล้วนะแลนบริดจ
1: ์แลนบริดจ์
0: แลนบริดจ์ไปแล้วอย่างคนนี
1: ้แลนบริดจ์
0: มาแลนบริดจ์แล้วคือตอนนี้ก็ยังมาลุมมาตุ้มกันอยู่เนาะ
1: ใช่
0: ระหว่างที่ฝ่ายเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในช่วงระหว่างที่กำลังศึกษาซึ่งเวลาศึกษาเนี่ยนะคุณเอกนิติเนี่ยวันที่ลงนามเนี่ยคือวันที่5พฤษภาคมนะ
1: คะ
0: ก็นับไปเพราะว่ามีเวลาเนี่ย90 วันเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จในวันที่5สิงหาคมจะต้องมีบทสรุปว่าตกลงเนี่ยคือคุณจะสร้างไม่สร้าง
1: ค่ะ
0: 5สิงหารู้ค่ะ นะนับไปแล้วกันแต่ว่าระหว่างนี้ก็จะมีดราม่าอะไรของมาไปเรื่อยๆคือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายที่เห็นด้วยก็จะแบบสงครามน้ำลายกันเต็มที่แล้วก็มีดราม่าเรื่องนั่นแหละอะไรนะไอ้ค่าอะไรเช่า99 ปีกับเรื่องอะไรนะคาสิโน
1: ค่ะ
0: ซึ่งโฆษกรัฐบาลเนี่ยขนาดอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะก็ชี้แจงออกมานี่เขาชี้แจงกันเรื่อง1 2 3เป็นคลิปชี้แจงชี้แจงส่งคลิปมาเลยแล้วเราก็ไม่ตัดหัวตัดหัวไม่ทันมั้ง1 2 3
1: อะไรก็เริ่มมีคิวกันใช่ไหม
0: ให้คิวตัวเองก็เนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าไอ้ร่างเนี้ยไม่ใช่ร่างของนายกแล้วก็ไม่ใช่ร่างของภูมิใจไทยเป็นการเสนอร่างพรบไอ้ SEC อ่ะที่
1: ค่ะเขตเศรษฐกิจภาคใต้
0: มันมีอยู่จริงแต่ว่าเป็นของคุณนพดลแก้วสุภัทรส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไทย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เคยมีส.ส.เนี่ยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายเนี่ยอีก3ฉบับแต่อันเนี้ยก็ออกมายืนยันว่าไม่ใช่ของนายกนะไม่ใช่ของพรรคภูมิใจไทยนะเนี่ยแต่ว่ามีเนี่ยส่วนนี้ทางคุณอัชรวดีเค้าก็ออกมาขอโทษแล้วแล้วก็บอกว่าทำนองเหมือนกับว่าแต่ว่ารัฐบาลนะก็ควรจะต้องชี้แจงให้มันเคลียร์นะว่าตกลงมันยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เพราะว่ารัฐบาลนี้แหละที่ออกมาบอกว่าอ๋อเรื่องแลนด์ริชเนี่ยเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วอ่ะแรกๆที่แบบที่กระแสมันยังไม่แรงอ่ะก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ว่าฉวยจังหวะเวลานี้อะไรเงี้ยคือมันอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเพราะไม่มีคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่ได้อยู่ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยอะไรต้องออกมาบอกแบบนั้นทีนี้ก็เลยต้องออกมาชี้แจงบอกว่าอ๋อแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องแคสิโนที่ว่าแทรกอยู่ในนั้นใช่ไห
0: ม
1: ก็ถามว่าม
0: ีอะไรอีกไหมแลนด์บริดจ
1: ์ก็ต้องติดตามนะพี่เด้งคือที่สำคัญที่สุดเลยคือสร้างแล้วมีคนใช้หรือเปล่า
0: คุ้มไหมอ่ะคุ้มไหมคือตอนนี้เถียงกันที่ว่ามันจะคุ้มค่าไหมอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราต้องสูญเสียเพื่อแลกกับการที่จะทำเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นผืนแผ่นดินเปล่าๆแล้วคุณต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งมันมีคนได้รับผลกระทบแต่จะถ้ามันพูด
0: สิ่งแวดล้อมอ่ะ
1: สิ่งแวดล้อมแล้วมันคำนวณยากนะสิ่งแวดล้อมคือได้แล้วจะไปทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าต้องฟื้นฟูอ่ะมีอาจารย์ค่ะอาจารย์สักท่านหนึ่งอ่ะบอกว่ามันต้องใช้เงินเยอะกว่าอีกนะกว่ารายได้ที่คุณจะได้
0: ม
1: าซึ่งการใช้แลนด์บริดจ์ซึ่งก็คือถ้ามีคนใช้แล้วก็คือตอบโจทย์ตรงนั้นได้อ่ะก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าสร้างปุ๊บ
0: ม
1: ีคนสูญเสียมีคนได้รับผลกระทบแต่ต้องมานั่งตบยุงเงี้ยไม่มีใครมาใช้เลยแลนด์บริดจ์ที่ว่าเนี้ยมันจะเป็นอนุสาวรีย์ที่แบบจะอายเขานะแล้วมันก็จะไม่ตอบโจทย์ด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพรบ SEC เนี่ยทางฝั่งของภาคใต้เขาบอกว่าเป็นเบื้องหลังนะแล้วก็เหมือนกับเป็นการสร้างรัฐอิสระทางเศรษฐกิจที่ให้อำนาจและสิทธิประโยชน์แบบเต็มที่แบบเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวซึ่งมันเกินทะลุไปหรือเปล่านี่แหละ
0: นี่คุณวีรัตน์เขาก็มาถามเหมือนกันบอกว่าตกลงแล้ววันที่25พฤษภาเนี่ยจะได้ลงทะเบียนไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแล้วล่ะว่าเขาจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการมันคงเข้าศาลรัฐธรรมนูญในเร็วๆนี้
1: ค่ะคือถ้าเกิดว่าจะหยุดก่อนก็ไม่ยังไม่ต้องเปิดให้ลงทะเบียนใช่ไหม
0: ก็ใช่ไงก็ต้องเลื่อนกันออกไปก่อนแล้วมีอะไรอีกมาอ่ะมาเรื่องของโยกย้ายเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คุณผู้ฟังคงจะเห็นข่าวนะเรื่องของประเด็นการโยกย้ายภายในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะที่คณะกรรมการกพค.คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในสมัยที่คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมีมตินะคะเสียงข้างมากเนี่ยชี้ว่าการโยกย้าย2อธิบดีนะคะของกระทรวงมหาดไทยคือคุณนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับคุณชัยวัฒน์เนี่ยจุนอะไรนะจุนอะไรกันสักอย่างเนี่ยคุณชัยวัฒน์เน
1: ี่
0: ยอธิบดีกรมการปกครองอ่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะโดนย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงทีนี้ทั้งคู่ก็ไปร้องกับกพ
1: ค.
0: แล้วกพค.ก็เห็นว่าเป็นการโยกย้ายที่ไม่ชอบคือเป็นการย้ายภายในเวลาแค่เพียง4 วันหลังจากที่รัฐมนตรีเนี่ยได้มอบนโยบายคือเพิ่งจะเข้ากระทรวงอ
1: ่ะ
0: แล้วก็2เป็นการย้ายโดยลดบทบาทความรับผิดชอบของผู้ที่ถูกย้ายคือคิดดูเป็นอธิบดีนะมีอำนาจเลยกรมการปกครองเงี้ยส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงี้ยแล้วไปย้ายเป็นผู้ตรวจและก็ยังไม่มีเหตุผลความจำเป็น

0: ป็นด้วยในการโยกย้ายอ่ะไม่มีความจำเป็นเพียงพออ่ะบวกกับเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นนะทั้งสองอธิบดีค่ะพอกปคเนี่ยมีมติกันออกแบบนี้ใช่ไหมก็เตรียมที่จะหารือกับทีมกฎหมายเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณภูมิธรรมละ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นนะเรื่องนี้พอเป็นข่าวออกมาคุณฟังโอ้ก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยนึกไปถึงเคสของอธิบดีราเชนอธิบดีกรมฝนหลวงคุณฟังที่ก็โดนย้ายเหมือนกันก็โหเป็นประเด็นข่าวคลึกโครมเลยคือมติเนี่ยไปย้อนดูมติครม.เนี่ยที่ย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงในวันที่28เมษายนนะครับ
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีสุริยะเนี่ยเข้ากระทรวงวันที่8เมษาแล้วก็มอบนโยบายในวันนั้นเลยวันที่
1: 8
0: นั่นก็หมายความว่า20วันหลังจากนั้นโดนเด้ง
1: ย้ายเลย
0: แล้วคุณสุริยะให้เหตุผลอะไรให้เหตุผลก็คือต้องการคนที่มีความคล่องตัวเพราะว่าอธิบดีเนี่ยใกล้เกษียณแล้วกลัวทำงานไม่เต็มที
1: ่
0: ก็เลยเป็นที่หัวร้องใครหลายๆคนเหมือนกันไงบอกว่า
1: คุณสุริยะเนี่ยคนย้ายเขาอะอายุมากกว่าเขาอีก
0: คนโดนย้าย59เนี่ยโอ้คนเขาขำกันใหญ่เลยเนี่ยกลัวทำงานไม่เต็มที
1: ่ไม่คล่องตัว
0: เดี๋ยวมาเกี่ยวว่างแล้วที่สำคัญก็คือคนในกระทรวงเนี่ยหนาวกันเป็นแถวเลยเพราะว่าปลัดเนี่ยก็จะเกษียณเหมือนกันเนี่ยกันยาเนี่ยทั้งหมด6คนที่จะเกษียณตำแหน่งที่สำคัญสำคัญนะปลัดรองปลัดอธิบดีอ่ะ6คน
1: ท่านเกษียณหมด
0: ท่านคุณราเชนก็7อ่ะคือคุณราเชนถึงบอกว่าอ้าวแล้วมาย้ายผมคนเดียวอ่ะถ้าเกิดเหตุผลเนี้ยใช่ไหมว่าบอกว่าเหมือนแบบจะไม่เต็มที่เพราะใกล้เกษียณแล้วอะก็ต้องย้ายทั้งหมดตั้งแต่ปลัดลงมาเลย
1: อุ้ยพี่เด้งถ้าเป็นอย่างนี้คือเขารีเซ็ตกระทรวงเกษตรเลยนะเนี่ยกับอธิบดี
0: ก็ใช่ไง
1: ใช่ไหม
0: แล้วตำแหน่งสำคัญทั้งนั้นที่จะเกษียณน่ะนี่คือเป็นว่าพอเกิดกรณีของคุณภูมิธรรมเนี่ยมันก็เลยสะท้อนมาถึงกรณีของคุณสุริยะนะคะคือถ้ามีการร้องกันอ่ะก็คงจบเนี่ยคล้ายๆกันอ่ะไม่นานรอดอ่ะ
1: คุณสุริยะหรอ
0: เพราะทุกคนก็บอกเลยว่าโอ้โหมันลำบากคุณสุริยะคือถ้ามีการยื่นญัตติอภิปรายนะ
1: ตอบไม่ถูกตอบไม่เถิกเลยอ่ะ
0: แล้วคุณสุริยะพูดไม่เป็น
1: วันนั้นนี่เหงื่อแตกพลักเลยใช่ไหม
0: ไม่เพราะว่าจำได้ไงคือทุกคนเป็นที่รู้กันเลยโอ้นักข่าวการเมืองจำกันได้หมดเลยเพราะว่าเคยมีครั้งแรกที่คุณสุริยะเนี่ยลุกขึ้นพูดลูกคุณพูดในสภาอภิปรายแล้วมีคนเขียนสคริปต์ให้นะแล้วแกอ่านเนี่ยแกอ่านแม้กระทำว่าปัดโทคือเขาให้พูดเองว่าปัดโทแต่แกอ่านอ่ะปัดโทคืออ่านตามสคริปต์ทุกอย่างอ่ะเหมือนคล้ายๆ thank you
1: three times
0: คือพูดไม่เป็นอะไรเงี้ยคือแกพูดไม่เป็นวันนั้นก็น่าเห็นใจแกเหมือนกันอ่ะคือคนก็แบบพูดไม่เป็นอ่ะแต่ว่าทำงานมานานไงฉันสามารถทำงานก็การจะบอกว่าฉันสามารถทำงานได้ในสถานที่
1: ทำเก่งพูดไม่เก่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นรัฐมนตรีมาทุกครั้งแต
1: ่พูดเราทำอะไรนะทำเราพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้หมายความว่าแล้วใครต้องเป็นผู้ไปยื่นค่ะล่ะก็คือต้องเป็นผู้ที่ได้ผลกระทบใช่ไหมก็คือทางท่านที่ดีนั่นแหละ
0: ต้องไปยื่นเพราะก็จะมีกปคอยู่ในของแต่ละกระทรวงอยู่แล้ว
1: แต่คือท่าน
0: เหมือนกรณีอ่ะอย่างนั้นอ่ะอดีตเลขาสมช.เห็นไหมจนทำ
1: คุณทวิน
0: คุณทวินเป็นสีอ่ะนี่เขายื่นไปตามลำดับเลยอ่ะเห็นป่ะกว่าจะออกมาตัดสินอ่ะ
1: ค่ะแต่ว่าท่านที่ปดีราเชนท่านตัดสินใจลาบวชเลยใช่ไหมคะ
0: จบจบเพราะว่าคือกรมๆเนี้ยนะก็เป็นที่รู้กันนะคือไม่ได้กรมปกติธรรมดาคือเป็นกรมที่ถูกตั้งขึ้นมาจากในหลวงรัชกาลที่9
1: อ
0: ่ะเพื่อฝนหลวงโดยเฉพาะอ่ะแล้วคุณมามีเรื่องกับแบบเนี้ยแล้วองค์มนตรีอะไรยังดูแลอยู่หมายถึงว่าตั้งเป็นหน้าที่แบบดูแลอยู่นะสำหรับกรมๆเนี้ยก็เป็นว่านะเรื่องเนี้ยภายในกระทรวงอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหคือสนุกสนานกันมากเลยแล้วแถมตอนเนี้ยคุณสมศักดิ์ก็เข้าไปทีเหมือนทวงเก้าอี้เลยอ่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินอ่ะเข้าไป
1: ดูเหรอไปดูที
0: ่ไปกระทรวงบ่อยมากอะไรเงี้ยคือในเพจเนี่ยเขาก็จะแบบคุณไปแบบเนี้ยส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณสุริยะไม่ไหวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเป็นคุณสมศักดิ์ไหมคุณสมศักดิ์เขาพร้อม เขาคล่องก็ชอบอยู่เขาเคยอยู่กระทรวงนี้มาเก่าอะไรเงี้ยแต่ว่านะไงก็ตามเนี่ยคือมันเป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัยนะเรื่องการโยกย้ายนะคะภายในกระทรวงเนี่ยคือก็เอาเป็นว่านะมันเป็นการสะท้อนถึงพฤติกรรมของบรรดานักการเมืองเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ย

0: โดยไม่เป็นธรรมคือขาดหลักความเหมาะส
1: ม
0: แต่มักให้เหตุผลในการโยกย้ายทุกครั้งว่าเพื่อความเหมาะสม
1: ไม่แล้วหลังๆเนี่ยเห็นว่าเวลาย้ายเนี่ยคือย้ายแบบย้ายแบบไม่ระแวดระวังอ่ะคือย้ายอยากย้ายเลยแล้วก็ย้ายเยอะๆ
0: เขาจะใช้แบบเนี้ยนะเพื่อความเหมาะสมคือไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพื่อความเหมาะสมจำได้เรียนพลุนมก็เคยโดนย้ายนะแล้วก็จะใช้คำเนี้ย
1: เพื่อความเหมาะสม
0: มันจะจี๊ด
1: แล้วเราไม่เหมาะสมตรงไหนแล้วคุณเนี่ยความเหมาะสมของใครอย่างนี้ใช่ไหม
0: ความเหมาะสม
1: เออก็รู้สึกว่า
0: คือมันต้องมีเหตุผลเนาะมันต้องมีเหตุผลนะประกอบว่าเออคุณย้ายอ่ะเพราะอะไรที่มันจะแบบเป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะแล้วนี่เขาจะเกษียณอยู่แล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวก็จะเกษียณยังไม่กี่เดือนเองกันยานี่ก
1: ็รีบ
0: เกษียณแล้วอ่ะคืออะไรยังคืองงอ่ะคือมันมีเหตุผลอะไรเนี่ยมันลำบากไงที่ว่าถ้าเกิดว่าร้องไปอ่ะเนี่ยกพ
1: ค.
0: ไม่รอดหรอกคุณสุริยาแล้วเดี๋ยวนะอภิปรายรับรองชื่อแรกเลยมั้งเนี่ย ชื่อแรกที่โดนอภิปรายแล้วต้องอธิบายให้ได้นะ
1: ก็เรื่องโยกย้ายนะแต่ก่อนก็เวลาจะโยกย้ายเนี่ยก็จะแบบก็จะมีลือใช่ไหมแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือมันไม่แบบเป็นหลายจำนวนเยอะหลายคนหรือว่าโอ้โหตำแหน่งสำคัญอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่จงแจ้งขนาดยุคเนี้ยเนาะพี่เด้งเนาะแต่ก็รู้ตรงนี้ว่ายุคชั้นมาปุ๊บย้าย
0: พอแล้วปัจจุบันท่านด่วน
1: ย้ายกลับอะไรเงี้ยมีด้วย
0: ปัจจุบันท่านด่วนมากเหมือนกับว่าคือฉันรู้ว่าฉันคงจะอยู่ที่นี่ไม่นานอะไรเง
1: ี
0: ้ยนั้นก็รีบย้ายเพื่อได้ทำงานก็เข้าใจนะบางทีนะนักการเมืองก็เขาคงอยากแต่ว่าให้ทำงานแบบเข้าขากันได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นไปตามสั่งฉันสั่งอะไรต้องทำตามอะไรอย่างงี้คงต้องการแบบนั้นนะ
1: เอาก็ช่วงคุณอนุทินนี่แหละใช่ไหมพี่เด้งที่ว่าก่อนหน้าที่เป็นรัฐบาลกับทางเพื่อไทยแล้วคุณอนุทินดูมหาดไทยใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็อาจแยกกันแล้วก
0: ็
1: คุณภูมิธรรม
0: ใช่
1: มาเป็นมหาดไทย
0: ก็เลยย้ายไง
1: ย้ายเสร็จปุ๊บพอทางท่านอนุทินเข้าไปใหม
0: ่
1: ย้ายกลับมาใช่ไหมย้ายกลับมา
0: อ
1: ะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะค่ะ
0: นี่มีคุณตะขอมาขามหยองเข้ามาถามนะบอกว่าเล็กไปไหนเล็กไปเกาหลีค่ะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เข้ามาฟังตอนช่วงแรกเนาะ
1: แรกใช่
0: เดี๋ยววนมาหาคุณเอวอสอเขาหน่อย
1: ค่ะ
0: คุณเอวอสอเขาส่งอะไรมาให้อีกเนี่ยนี่ก็อ๋อเขาออกมาให้เหตุผลบอกว่า
1: ค่ะ
0: อันนี้ใส่เปิด Google มั้งจากการตรวจสอบข้อมูลผลสำรวจและการจัดอันดับต่างๆพบว่ามุมมองเกี่ยวกับนายกไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมีหลายมุมมองขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยในกลุ่มผู้สนับสนุนและมุมมองด้านการเมืองระหว่างประเทศธุรกิจมักถูกมองว่าได้รับการยอมรับอย่างสูงในเวทีโลกในช่วงที่ดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะในแง่วิสัยทัศน์และการบริหารเศรษฐกิจอันนี้คุณเอวสต้องไปเปิดนายกคนอื่นด้วยนะก็อาจจะมาในประโยคเดียวกันก็ได
1: ้ Chat GPT ไง
0: มันไม่ได้หมายว่าคุณทักษิณคนเดียวก็อาจจะเป็นคนอื่นด้วยอะค่ะ
1: ค่ะหลายๆท่านก็คอมเมนต์มานะมีคุณผู้ฟังแบบชวนพี่เด้งคุยเรื่องอื่นบอกว่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนก็บอกพี่เด้ง อยากให้น้องนายกลับไปเป็นแฟนกับใบเตยใบเฟิร์นไม่ใช่ใบเตยใบเฟิร์น
0: เขามีแฟนใหม่ไปแล้วเขาบอก move on ไปแล้ว
1: เขาบอกเขา sold out ใครนะอ๋อคุณเนน
0: แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแบบที่แบบ talk of the town มากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยไง
1: มากมาก
0: ระหว่างคุณแม่กับคุณลูกอ่ะแต่ว่าก็น่าสังเกตนะว่าหลายคนก็ไม่ได้แบบโจมตีอ่ะคือเข้าใจอ่ะเข้าใจทั้งสองฝ่ายอ่ะแล้วก็ยังมองในแง่ดีนะว่าในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าใจกันได้เองแหละเพราะยังไงอ่ะคำว่าแม่กับลูกนั้นตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เ
1: น
0: าะอันนี้รับรองพรางตรงไหนคะ
1: นี่ไงคุณนินเขาชวนพี่เด้งคุยมาบอกว่าอยากให้น้องนายกลับไปหาใบเฟิร์นแต่ว่าคุณน้องนายเขาบอกว่าเขาโซเอาแล้วครับนี่อ่ะชวนคุยเรื่องอื่นบ้างนะคะแล้วก็มี
0: มาคุณส้มชัยบอกอะไรเนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยยังหมุนติ้วอยู่เลยส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามา
1: ค่ะ
0: คุณมณีรัตน์ประเทศไทยประชาธิปไตยเทียมเพื่อเจ้าของพรรคผู้นำจิตวิญญาณ
1: อ
0: ย่าเลยนะคุณชันชัยเขาบอกเลยว่าคือคุณทักษิณนะเป็นต้นแบบเลยนะ

0: ที่ทำให้ก่อกำเนิดพรรคอ่ะที่มี
1: เจ้าของเจ้าของตัวจริง
0: ไงอ่ะแต่ว่าไปนะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแต่ละพรรคอ่ะไปดูได้ถอดแบบมาจากเพื่อไทยทั้งสิ้นอ่ะป้าหมดเวลา
1: ค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณน้องนงมากมากนะ
1: ยินดีนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขยายความร่วมมือเกษตรอัจฉริยะผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับนายเฟอร์ดินานด์โรมูอันเดสมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ได้โทรศัพท์และมีการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมเชิญประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกันได้แก่ความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรไปยังฟิลิปปินส์พร้อมเสนอให้จัดทำข้อตกลงด้านการค้าข้าวเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านอุปทานข้าวให้แก่ฟิลิปปินส์ในระยะยาวทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านเกษตรอัจฉริยะเกษตรยั่งยืนและอุตสาหกรรมฮาลาลพบตร.สั่งกำชับรองสำราญเร่งล้างบางขยายผลคลังแสงมรณะจีนเทาลั่นห้ามใช้ไทยเป็นฐานก่อภัยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวรายงานจากชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ขยายผลจากเหตุการณ์2คนจีนขับรถพลิกคว่ำตรวจพบปืนพกสั้นนำไปค้นย่านบางละมุงเจออาวุธสงครามเสื้อกรอกติดระเบิดพร้อมระเบิดพีชีพในพื้นที่นาจอมเทียนก่อนนำกำลังตรวจค้นบ้านพักหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่และภายในบ้านดัดแปลงเป็นคลังแสงอาวุธสงครามจำนวนมากโดยมีชาวต่างชาติเป็นผู้ครอบครองพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับรายงานกรณีดังกล่าวให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่กำกับดูแลคดีนี้สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดสืบสวนขยายผลโดยเร็วโดยให้สืบสวนขยายผลเรื่องตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรและจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์กับใครอย่างไรอะไรบ้างบัญชีและเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรโดยให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายกำหนดอย่างเด็ดขาดพร้อมรายงานให้ทราบความคืบหน้าผลจนกว่าจะดำเนินคดีทั้งขบวนการนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญผิดปกติเช่นเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในประเทศไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยปฏิบัติการด้านการข่าวและเอ็กซเรย์

0: ทั้งตัวคนต่างด้าวและที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกร้านค้าจังหวัดลำพูนแห่เพิ่มสต็อกสินค้ารับไทยช่วยไทยพลัสผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าปลีกในจังหวัดลำพูนทั้งอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอลี้และอำเภอเวียงหนองล่องซึ่งมีการเตรียมพร้อมรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้โดยพบว่าหลายร้านค้าปลีกมีการสั่งสินค้าเพิ่มสต็อกในโครงการดังกล่าวรวมทั้งมีการพูดคุยในกลุ่มชาวจังหวัดลำพูนทั้งชาวสวนผลไม้ชาวบ้านพนักงานโรงงานพ่อบ้านแม่บ้านและในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าไปในทิศทางเดียวกันว่ากำลังรอการมาถึงของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งต่างยินดีที่จะได้จับจ่ายในราคาและสินค้าราคาถูกของโครงการมาช่วยแบ่งเบาค่าสินค้าต่างคนต่างทำการค้าก็คาดหมายในลักษณะเดียวกันว่าการค้าจะคึกคักขึ้นขายสินค้าได้มากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อโครงการนี้มาถึงเจ้าของร้านค้าปลีกซึ่งตั้งอยู่ในหมู่3ตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะมาร้านค้าเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบซื้อชอบใช้ไว้แล้วเช่นน้ำปลาน้ำมันพืชผงซักฟอกและสินค้าอีกหลายรายการได้เตรียมไว้ถึง50%หรือได้เพิ่มสต็อกไว้มากกว่าเดิม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
4: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

บไปแล้วเพลงเปิดตัวนะคะสาวร่ำวงนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยตอนเล่นที่รันโลกดนตรีเนี่ยโอ้โหจะต้องเต้นกันขาขวิดทีเดียวชิวแหละนะคะหรือว่าเวลาเราไปเล่นปิดวิกตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าตามเป็นส่วนใหญ่กระท้อนจะไปเล่นตามงานวัดนะคะแล้วก็งานประจำจังหวัดแล้วก็ปิดวิกเป็นงานแบบว่าที่แบบล้อมรั้วน่ะแล้วคนก็จะดูแบบเยอะมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยกระท้อนเนี่ยค่าดูประมาณ50 60บาท40บาท60บาทจะต้องลงไปเลขคู่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันทอนตังง่ายมันใช้แบงค์20แล้วเวลารับค่าตัวทีเราก็จะรับกันเป็นปี๊บค่ะเพราะว่า เขาจะยกมันปี๊บปี๊บขนมปังเห็นไหมที่มันเป็นใสๆตรงกลางอ่ะแล้วมันจะเป็นปี๊บเขาเวลาเขาจัดปิดวิกเนี่ยเขาก็จะเอาเงินอ่ะใส่ปี๊บลงไปแล้วพอเอาเงินใส่ปี๊บเสร็จถึงเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็จะแกะปี๊บมานับเงินค่าตัวกันนะในสมัยนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะคะนี่แหละเป็นบรรยากาศแบบว่าพูดถึงทีไรก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะแล้วก็อดไม่ถึงภาพความสนุกสนานในวัยรุ่นของพี่อ้อยไม่ได้ตอนนี้มันกลับมาอีกรอบนึงแล้วนะคะวันที่16เดือนนี้16พฤษภาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะคะก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตโลกดนตรีรีเทิร์นนะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจัดที่ฟินิชที่เป็นพันทิปเก่านะคะมีศิลปินที่ไปร่วมงานเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า70กว่าเบอร์นะคะที่เคยขึ้นลานโลกดนตรีเยอะมากนะเพื่อนๆนะคะจะร้องได้คนละเพลงเท่านั้นแหละเพราะว่าศิลปินเยอะมากคนไหนสนใจสามารถไปหาข่าวสารแล้วก็ไปเจอกันได้นะคะก็จะมีอุ๊ยอาอิสอาจีสุนทรสุจริตฉันมีจิ๊บลอดอมีนูโวมีไมโครมีวิลลี่โอแกนมีอ้อยกระท้อนมีสิรินทานิยากรมีพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจอุ๊ยเยอะมากค่ะคนไหนเคยขึ้นลานดนตรีส่วนใหญ่จะไปกันทั้งนั้นนะคะเป็นการรวมศิลปินในยุค80-90มารวมกันนะตรงนั้นใครที่อยากไปย้อนระลึกถึงความบรรยากาศเก่าๆแล้วก็นึกถึงตอนลานโลกดนตรีที่แบบบรรยากาศสนุกๆแบบนั้นนะสามารถไปได้นะคะสามารถไปได้พี่อ้อยจำไม่ได้ว่ามันรายละเอียดมันอะไรยังไงนะคะแต่ตอนเนี้ยพี่อ้อยจะไปซ้อมซาวกับไปซ้อมดนตรีกับศิรินทราในวันที่12นะคะแล้วก็วันที่16อ่ะเล่นจริงนะคะก็อยากให้หลายๆคนไปดูกันเพราะว่าการที่ศิลปินเหล่านี้จะมารวมตัวกันเยอะขนาดนี้อ่ะมันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เอาไปให้กับโรงพยาบาลเทคโนโลยีเจ้าคุณพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะเป็นโรงพยาบาลแถวนั้นอ่ะเขาเพิ่งสร้างโรงพยาบาลเสร็จอาจจะยังขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เอารายได้ส่วนนี้ไปบริจาคช่วยเหลือนะคะคนไหนสนใจก็สามารถไปเจอกันได้นะคะวันนี้ในเรื่องของเดี๋ยวพี่อ้อยมาพูดในพาร์ทที่2ดีกว่าเดี๋ยวไปฟัง3เพลงนี้จบแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันที่022481366เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอยากคุยอะไรอยากเล่าอะไรหรือมีอะไรต่างๆที่ติดค้างอยู่ในใจอะไรเงี้ยอยากจะพูดอยากจะคุยสามารถได้ค่ะตามรหัสลับที่เราบอกกันไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนค่ะ

เป็น3เพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังไว้นานแล้วนะคะ Make in Thailand ก็คือพูดถึงเรื่องราวของของกินของใช้ของอะไรที่เราเป็นโอท็อปที่เราผลิตได้ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลินี่ก็มีชื่อเสียงของไทยเหมือนกันนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนี่ก็สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะมันมีวัฒนธรรมประเพณีซ่อนอยู่แล้วก็มีภาพความสวยงามนะคะที่เราได้ไปพบไปเจอเนี่ยก็สวยงามจริงๆนะคะพี่อ้อยก็ไปเดินทางไปร้องเพลงในหลายๆประเทศนะคะวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันแต่ว่ารักประเทศไทยที่สุดแล้วก็กลับมาทีไรเราก็มองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันสวยที่สุดพี่อ้อยไปมาลดีฟมานะคะก็เขาบอกว่าท้องทะเลของมาลดีฟเนี่ยใสสะอาดและสวยที่สุดแต่พี่อ้อยไปฝั่งอันดามันริเป๊ะเนี่ยพี่อ้อยก็ว่าของเราสวยมากนะสวยมากไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะน้ำทะเลก็ใสนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแบบนี้เราไม่ควรหยิบอะไรออกมาจากธรรมชาติหรือเราไม่ควรทำลายธรรมชาติโดยการทิ้งขยะหรือสิ่งของต่างๆที่เรากินเราใช้เราข้ามไปตรงจุดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ถุงใส่อะไรตามสถานที่ที่เขาให้ทิ้งดีกว่านะคะเพราะถ้ามันไหลลงไปในทะเลแล้วมันเกิดมันไม่ใช่แค่คุณถ้าคุณทำคนเดียวอะมันอาจจะเราอาจจะตามเก็บได้แต่ถ้าเกิดทำหลายๆคนอะมันจะทำให้เยอะมากขึ้นแล้วสัตว์ทะเลมันก็ส่งผลกระทบหมดค่ะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นไม่ทำดีกว่านะคะเราเก็บกลับมาข้ามมาอีกฝั่งนึงหรือมีถังขยงถังขยะทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยพี่อ้อยว่ามันจะน่าอยู่มากกว่านี้มากขึ้นนะคะแล้วทะเลเราก็ยังสวยอยู่ภูเขาเราก็ยังงดงามอยู่นะคะหินแต่ละก้อนมันก็ยังอยู่ที่เดิมแบบนั้นให้มันสวยอยู่แบบนั้นในแบบของมันนะคะทักทายเพื่อนๆที่มาทาง Facebook Live ของ LTM FM 95ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบางปลาพ่อค้าหรือคุณลำดวนนะคะหรือว่าคุณอะไรเนี่ยมีคนขอเพลงลูกทุ่งมาแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งบอกว่าพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตนะช่วงนี้ตอบให้แทนหมดเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวข้อความหายไปบอกพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตอยู่นะตอนนี้ขอเพลงอื่นมาเนี่ยเนี่ยคุณอะไรนะสุอะไรเนี่ยสุพัฒใช่ไหมสุพัฒอะไรปะสุภวิทย์คุณสุภวิทย์บอกว่าช่วงนี้พี่อ้อยเปิดเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมขอบคุณคุณสุภวิทย์มากเลยนะคะอุตส่าห์มาตอบแทนจริงๆพี่อ้อยจัดเพลงเพื่อชีวิตในวันเสาร์10โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงตรงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าขอเพลงลูกทุ่งมาไม่ได้เปิดให้นะคะเพราะว่าเป็นแต่ละช่วงของคอนเซปต์ของแต่ละช่วงนักจัดรายการดีเจแต่ละท่านเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะก็ฝากเอาไว้

ลองดูให้ถูกช่วงนะคะสวัสดีคุณจรูนด้วยสวัสดีหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้พี่อ้อยไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันเนื่องจากว่าโทรศัพท์เข้ามาเป็น10-20สายหรือว่าเราไม่ได้คุยกันนานหรือเปล่าคุยนะก็คุยอยู่นี่นะทำไมวันนี้ถึงแบบเยอะมากขนาดนี้เอาสายแรกมาก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะรอนานสวัสดีค่ะ

0: นนะ
1: แต่ที่แฟนผมเกิดช็อปโปต่อ2488อ่ะ
0: 2488อุ้ยคุณปุ่นอายุเท่าไหร่คะตอนเนี้ย
1: 81แล้วครับ
0: อุ้ยเสียงยังแบบว่าแข็งแรงอ่ะ
1: ก็เคยคุยกับมาดามหลายเดือนที่แล้วก็คุย
0: หรอแข็งแรงค่ะเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วตอนนี
1: ้อ้าวหนูตอนนี้เป็นข้าราชการเกษียณไง
0: อ
1: ้
0: าวหนูขอเรียกพี่ปุ่นพี่ปุ่นแล้วตอนนี้พี่ปุ่นทำอะไรอยู่ประจวบอ่ะจ๊ะ
1: ก็อยู่บ้านตัวเองครับปลูกต้นไม้เลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเพลินดี
0: แล้วเลี้ยงตัวเองด้วยไหมอ่ะ
1: คนตัวเองดิ
0: เลี้ยงแมวเลี้ยงหมา
1: เลยจะเลี้ยงไงเลยก็เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถในตนเองเป็นได้พึ่งแห่งตน
0: อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
1: แล้วกรุงเทพฝนตกไหมครับเนี่ย
0: ตกค่ะตกค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ตกนะคะแต่เมื่อวานในช่วงเย็นๆมีตกคือตกสลับไปสลับมาก็ยังไม่รุนแรง
1: กำปานบุรีตกตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่ทีหนึ่ง
0: อ๋อเหรอคะ
1: อากาศเย็นสบายไม่
0: ชุ่มฉ่ำไม่ร้อนนะคะขอเพลงนางงามตู้กระจกของคุณเทียรี่เมฆวัฒนา
1: ครับ
0: ทำไมอยากฟัง
1: เพลงนี้เทียรี่เมฆวัฒนาครับ
0: ทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
1: ก็ชอบอ่ะสิมันเคยมันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเพลงเพลงนี
0: ้แต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปในสถานที่แบบนั้นใช่ไหมเคยไหมตอนเป็นวัยรุ่นเคยไหม
1: ตอนเรียนอยู่กรุงเทพผมไปดูครับผมเก็บกุฏิถวายไง
0: อ
1: ัน
0: แน่ไปด้วยใช่เหรอ
1: เออไปดูด้วย
0: เออ
1: ไปดูตอนนี้เจ้าแอดคาราบาวยังวัยรุ่นอยู่แอดก็เรียนอุเทนนะ
0: อ
1: ่
0: าค่ะ
1: แอดนี่ก็เรียนอุเทนแต่ทายไปจบฟิลิปปินส์
0: อ่าค่ะ
1: มีศักดิ์หน้าคาราดในเกาะอุเทน
0: เห็นไหมหลายๆคน
1: ดาราหนังไอ้นั่นที่เพิ่งตายไปชื่ออะไรนะเป็นพระเอกหนังอะ
0: ไพโรจน์สังวรีบุตรอ๋อสมบัติเวทินี
1: ครับก็จบอุเทน
0: อุเทนถวายนี่ก็มีคนดังๆอยู่หลายคนนะ
1: โอ้เยอะเลยครับ
0: มัน
1: มีคนแล้วรับราชการรปช.ที่ผมอยู่เนี่ยจบอุเทนเยอะเลย
0: ค่ะพี่ปุ่นเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่ปุ่นจะมอบให้ใครไหมอะ
1: พิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายแล้วก็มาดามอ้อยด้วยนี่แหละ
0: มาดามเป็นมาดามแล้วนะ
1: ขออนุญาตเรียกมาดามไง
0: ขอบคุณมากพี่ปุ่นโอ้สมพรปาก
1: พูดรับสายนี่รับสายด้วยนะที่ว่า
0: น้องเมย์ค่ะวันนี้น้องเมย์อยู่นะคะหลังใหม
1: ่น้องเมย์
0: ค่ะค่ะได
1: ้ได้ค่ะทุกเสียงทุกสายนะ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ปุ่น
1: ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะ
0: โอ้สาธุเช่นเดียวกันค่ะพี่ขอให้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยากทำอะไรก็ได้ทำเนาะ
1: มันทำบุญไว้ด้วยมาก
0: ๆจ้ะ
1: ผมเนี่ยวันที่28เมษาทำไมรับราชการนะผมเคยเข้าไปรับราชทานเลี้ยงที่ในพระราชวังไกลกังวล
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นวันที่ในหลวงพ่อรอเก้ากับเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์อภิเดชครบรถค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เนี่ยผมก็ได้รับเชิญก็ไปเลี้ยงในนั้นเพราะบังเอิญผมนามสกุลพระราชทานด้วยไงนามสกุลผมทัศนะภักดีอ่ะ
0: อ๋อค่ะโอ้พี่ถือว่าพี่โชคดีมากเลยนะได้อยู่ในยุคสมัยของท่านจนแบบว่าผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนาะ
1: นี่ตอนนี้ผม3แผ่นดินแล้วนะ
0: 3แผ่นดินแล้วยังอยู่ให้ครบ4นะพี่อยู่ให้ครบ4
1: โอ้ยอยู่แล้วพระองค์ชีพังกรรอ11นะขึ้น
0: คร
1: บ4แผ่น
0: ดินอยู่ให้ครบ4แผ่นดินนะพี่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ่นสวัสดีค่ะ
1: โชคดีนะครับ
0: โชคดีเช่นเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะบางทีคนเรามีอะไรที่เขาเรียกว่าอดีตที่น่าจดจำนะคะก็จะมักจะมาเล่าสู่กับคนที่อายุพอๆกันแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เด็กๆ เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยคุยกันเรื่องอดีตเขามักจะคุยกันเรื่องอนาคตแต่พวกใครที่คุยเรื่องอดีตให้รู้ตัวไว้ค่ะว่าแก่ค่ะนะมันเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะคะเอาอีกสายหนึ่งสวัสดีค่ะคุณตั้มสกลนครคุณตั้ม
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะคุณตั้มคุณตั้มทำอะไรอยู่สกลนคร
2: ก็ทำสวนยางพาราครับผม
0: ยางพาราที่สกลนครก็มีใช่ไหมทางอีสานก็มียางเยอะใช่ไหมของเราเองหรือว่าเรารับจ้างทำคะ
2: ของเราเองครับ
0: อ๋อเป็นของเราเองมีเยอะไหมย่ามีกี่ไร่อ่ะ
2: 10ไร่ครับผม
0: อ๋อมี10ไร่แล้วตอนนี้ยางราคาดีไหมคะ
2: 3 6 3 7เนี่ยคร
0: ับโอ้3 6 3 7เนาะสมัยก่อนเนี่ย100กว่าบาทเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับผมก็ทันครับ100กว่าบาทนะ
0: ตอน100 140อะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนั้นแบบคนตัดยางนี่แบบว่าพอจะมีสตุ้งสตางค์เก็บกันมั่งเนาะโอ้ตอน

0: ลดเหลือ30กว่าบาทนี่แบบไหวไหมคุณตั้มไหวไหม
1: ไหวครับ
0: ไม่ไหวก็ต้องไหวว่ะเน
1: า
0: ะ
1: ครับตอนแรกก็ซ่อมรถอยู่ศูนย์บริการครับ
0: ค่ะ
1: มาออกก็มากินยาง
0: แล้วยังไงถึงออกมาทำสวนยางพาราล่ะคะ
1: เพราะมันก็มีปัญหากันเป็นวันครับผม
0: เราก็เลยคิดว่าเรากลับบ้านทำมีที่นาอยู่แล้วเราก็ทำของเราเองดีกว่า
1: ครับผมมันใหญ่เยอะเลย
0: แต่มันก็เหนื่อยนะแต่มันก็เหนื่อยมันใช้ร่างกายเยอะอ่ะ
1: ใช่ครับผมแค่แดง
0: ขยันก็ได้เยอะขี้เกียจก็ได้น้อยอันนี้มันของเราเองอะเน
1: า
0: ะถูกไหมคุณตั้มคุณตั้มอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ย
1: ผม49ครับพศ20
0: เป็นยังเป็นน้องคุณตั้มค่ะคุณตั้มขอเพลงรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามมาทำไมอยากฟังเพลงนี้อะคะ
1: ใช่ครับเพราะน้องเมย์ขอให้ครับ
0: น้องเมย์อยากฟังเหรอไม่ใช่คุณตั้มอยากฟังเองเหรอ
1: ครับน้องเมย์ขอให้
0: เอาสิเชื่อตามน้องเมย์ขอคือไม่คืออย่างนี้บางทีน้องเมย์เนี่ยใครโทรเข้ามาเนี่ยน้องเมย์ก็จะกระจายศิลปินให้ไงสมมุติว่าขอแอดคาราบาวไปแล้วเขาก็ไม่อยากให้ขอคาราบาวซ้ำเขาก็อยากให้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยจะได้ฟังหลากหลายไงคะน้องเมย์ก็เลยเป็นช้อยให้เลือกให้คุณตั้มเลือกแต่ก็ดีแหละเพราะว่าพี่ก็อยากฟังเพลงนี้เหมือนกันนะคะรักเรือล่มของคุณนิกนิรนามเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังคุณตั้มจะมอบให้ใครไหมคะ
1: คร
0: ับ มอบให้ใครไหม
1: มาไหมน้องเมย์ครับกับพี่อ้อยกับทอม
0: อื้อหือป่าหวานเราอ่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะฟังไปด้วยกันนะคุณตั้มนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: นะคะโอ้ขอให้น้องเมย์อ่ะโอ้ยเอาสิเธอมาเห็นน้องเมย์น้องเมย์จะต่อยตาแตกนะพูดเล่นน้องเมย์เขาจะห้าวๆนิดหนึ่งนะอ่ะสวัสดีค่ะคุณเจิด
2: สวัสดีคร
0: ับสวัสดีค่ะคุณเจออยู่สุโขทัย
2: ครับ
0: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
2: อ๋อผมขับรถอยู่ครับแต่ผมจอดแล้ว
0: อ๋อจอดแล้วใช่ไหมอยู่สุครับ
2: ผมมีสตอรี่ประมาณ2นาทีพี่อ้อยช่วยบอกว่าผมเป็นคนกวนไหม
0: อ่ะ
2: เดี๋ยวผมคือผมเคยจ้อยแล้วผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมมีรีเบล500ผมชอบไปเที่ยววันหยุดแต่แฟนเขาบอกร้อนไม่ไปวันหนึ่งเราไปต่อไม่ได้เขาไม่มีแฟนแล้วเขาแฟนเขาขี่ฮาร์เลย์เขาก็ออกทริปกับแฟนบ่อยแล้วซอยผมก็ซอยแฟนอยู่ด้วยกันเราเจอกันเราจะบอกว่านั่งบนฮาร์เลย์มันไม่ร้อนหรอเนาะยิ้มธรรมชาติเลยพี่อย่าฝืนยิ้มพี่นั่งมันร้อนก็ร้อนพี่ทีเราก็เจอเขาแล้วก็บอกว่าเรามันแค่หนุ่มชุมชนมันสู้เสียละทองได้ไงอะไรแบบเนี้ย
0: อ
2: ือหือไม่ว่าผมเป็นคนกวนไหม
0: กวนว่ะคืออย่างงี้คืออย่างงี้มันประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่านั่งรถอะไรเข้าใจป่ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่รถค่ะประเด็นอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนนะรถมันเป็นปัจจัยประกอบเท่านั้นแหละมันไม่ใช่ว่านั่งฮาร์เลย์แล้วมันเย็นแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์เวฟของเราแล้วมันร้อนหรอกมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ยี่ห้อหรอกมันเกี่ยวที่ว่าใจเขาไม่อยู่แล้วอะต่อให้คุณล้างยังไงคุณต่อให้คุณมีฮาร์เลย์เขาก็ไม่อยู่ค่ะ
2: ใช่อันนี้ผมก็รู้ไงแต่ผมก็พยายามแบบบางทีผมไม่ยอมจบเองผมเข้าใจแล้วพี่บางทีผมก็ไปส่องเฟซแล้วก็บล็อกเอ้า
0: ไม่ได้คุณเจิดต้องจบต้องวางนะคะในเมื่อเขามีชีวิตใหม่ไปแล้วถ้าเราคิดกับเขาในทางที่ดีนะสมมติว่าเรารักเขาอะนะคิดในทางที่ดีก็คือเขาอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเราแล้วก
2: ็
0: มันไม่ต้องครอบครองก็ได้อะแล้วก็ก็ดีใจด้วยเว้ยเพื่อนมีแฟนดีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำให้ใจเราสงบมากกว่า
2: ใช่คงเพราะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ม.1ด้วย
0: นั่น
2: แ
0: หละสิ
2: มันคงนานไปอะคร
0: ับ มันเป็นความใกล้ชิดจากความเป็นเพื่อนมาก่อนไงบางทีเราจะคุยอะไรกันมันก็เหมือนแบบเพื่อนมันอาจจะไม่มีอารมณ์หวานแหววมากมายหรือโรแมนติกอะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงต้องการอะไรแบบนี้เหมือนกันบางช่วงนะบางช่วงอารมณ์นะเข้าใจยากอ่ะผู้หญิงเป็นคนอะไรที่เข้าใจยากฉันรู้เพราะฉันเป็นผู้หญิง เอาขอเพลงน้ำตาหอยทากของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญมาทำไมอยากฟังเพลงนี้
2: ให้แฟนเก่าละครับ
0: ให้แฟนเก่า
2: แต่งแล้วก็ให้เขามีความสุขแล้วครับผม
0: แล้วตอนนี้มี
2: คนนี้แหละ
0: แล้วตอนนี้มีแฟนใหม่ไหม
2: ไม่ละครับเพราะว่าผมไม่ละครับผมอ่านในหนังสือธรรมะอ่านแล้วไม่ก็สนใจแล้ว
0: คือมีแก่นของชีวิตตัวเอง

0: แล้วว่าตัวเองจะไปทิศทางไหนมีที่ยึดเหนี่ยวหัวใจ
1: ใช่ครับและอย่างนี้ถ้าเราไม่พร้อมจะมีใครเราอย่ารับใครมาเพื่อมาทำร้ายเขาเลยดีกว่า
0: โอ้โหไม่พระเอกมากเลยอ่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แหละอย่าเอาใครมาทดแทนใครมันไม่ใช่
1: ใช่ครับ
0: อย่าหาความรักในช่วงที่เรากำลังว้าเหว่เขาบอกแบบนั้นนะเราต้องหาความรักในช่วงที่เรากำลังพร้อมแล้วเราเต็มอิ่มแล้วเราค่อยมองหาอย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อน
1: ครับแล้ววันนี้ดีใจมากครับที่โทรติดเพราะว่าผมฟังเพลงมานานมากแล้วคร
0: ับค่ะค่ะฟังแต่เพลงแต่ไม่ได้คุยใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วผมชอบพี่อ้อยชอบศิลปินทุกคนเหมือนเราแบบเป็นญาติกันนะเราอยู่มาได้ถึงกันมาน
0: านเน
1: า
0: ะ
1: มันถ้าศิลปินท่านไหนจากไปแล้วก็เหมือนเราแบบใจเสียไปแล้วคือมันผูกพันนะครับคนสมัยก่อนเราจะฟังอะไรเราก็มีพวกนี้แหละครับ
0: ค่ะ
1: เราไม่มีโซเชียลแบบนี้
0: อืมใช่ยินดีด้วยค่ะที่ได้พบญาติที่ตามหากันมานานแล้วนะคะเราตามเจอแล้วตอนนี้นะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ค่ะวันหลังโทรมาพูดคุยใหม่นะคุณเจิดนะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะเนื่องจากว่าโอ้โหแต่ละคนก็คงจะแบบอึดอัดอยากจะระบายบางทีการที่เราเป็นนักฟังที่ดีนะคะก็สามารถบำบัดคนได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบางทีเขาอยากจะพูดอะไรแล้วมันอยู่ในใจหมื่นล้านคำแล้วไม่สามารถพูดออกมาได้เนี่ยพอเขาได้พูดออกมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกโล่งเหมือนได้ปลดปล่อยเราเป็นผู้รับฟังที่ดีเราได้ฟังแล้วเราก็ต้องวางเช่นเดียวกันนะถ้าเอาเรื่องของเขาต่างๆนั้นมาคิดต่อเราจะไม่มีช่องว่างให้คิดเรื่องของตัวเองเลยเนื่องจากว่าเอาเรื่องของคนอื่นมาหลายๆเรื่องเราเป็นร้อยเรื่องมาคิดต่อเนี่ยเราจะเครียดหนักเกินไปเพราะฉะนั้นเราฟังแก้ปัญหาเขาได้แก้แล้วก็รู้จักที่จะวางเช่นเดียวกันค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เห็นพี่อ้อยเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่สาวคนหนึ่งเป็นน้องสาวคนหนึ่งหรือเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สามารถแบบว่าพูดคุยอะไรด้วยได้แล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ยินดีค่ะเอาละค่ะไปฟังเลยนะคะ3เพลงรวดในช่วงนี้ก็คือนางงามตู้กระจกนะคะของอาร์เทอรี่เมฆพัฒนาและตามมาด้วยรักเรือล่มของพี่นิกนิรนามและตามมาด้วยน้ำตาหอยท่าของน้ำหมูพงเทพกระดวนชำนาญยาวไปเลยจนปิดชั่วโมงนี้ไปเลยนะคะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
3: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิซิเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบ

0: ครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจรับหนึ่งในปืนของกลางหมิงเฉินซันเป็นของตำรวจนครบาลสังกัดบก.น.2จริงกรณีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขยายผลกรณีชาวจีนรถคว่ำจนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดและปืนสงครามรวมทั้งระเบิดสังหารชนิดกับดักเป็นจำนวนมากและยังพบเสื้อเกราะกันกระสุนสภาพถูกติดตั้งระเบิดซีโฟและยังมีระเบิดถูกติดตั้งระบบพร้อมใช้งานคล้ายกับระเบิดพลีชีพจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอพยพชาวบ้านในระแวกดังกล่าวออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากหวั่นเกิดอันตรายมีรายงานภายหลังการจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมมีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นพิเศษมีการสะสมอาวุธอาทิปืนและระเบิดอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนกระสุนปืนจากการตรวจพบผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี2554ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำไปเป็นทอดที่3ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายว่าไปอยู่ในมือของใครของผู้ต้องหาชาวจีนได้อย่างไรล่าสุดตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวนายหมิงเฉินซันออกจากห้องคุมขังมาทำการพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนควบคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาส่วนการควบคุมตัวไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบควบคุมตัวไปส่งศาลจังหวัดพัทยาหลายนายโดยมีรถตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำหน้าและปิดท้ายนอกจากนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเดินทางไปยังสภ.นาจอมเทียนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและความคืบหน้าการขยายผลรัฐบาลชูระบบสุขภาพวันเฮลเฝ้าระวังภาวะดื้อยาทั้งระบบนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี58ถึง68พบว่ามีอัตราการดื้อยากลุ่มคาบาพิเนมยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายมีอัตรายื้อยาสูงกว่า170และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการดื้อยาชนิดนี้ต้องเผชิญความเสี่ยงจะไม่มียาในการรักษาซึ่งเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ 35-45 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตสำหรับประชาชนหรือผู้ป่วยเพื่อหยุดยั้งเชื้อดื้อยาควรลดการกินยาปฏิชีวนะและควรให้กินครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการดีขึ้นรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียว

0: ปากสะอาด
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POD Radio Go Green
9: ป่าไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่เป็นที่ที่เราหายใจและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโลกแต่ทุกๆปีไฟป่าที่คุกคามป่าอันล้ำค่าเหล่านี้ไฟป่าทำลายทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ป่าหรือแม้แต่ชีวิตของผู้คนแต่เราช่วยป้องกันไฟป่าได้มาร่วมมือกันเพื่อปกป้องป่าของเราเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการไม่ทิ้งขยะในป่าไม่ก่อกองไฟในที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตสอนผู้อื่นถึงอันตรายจากไฟป่าทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆสร้างความแตกต่างได้มาร่วมกันสร้างโลกที่ป่าไม้ปลอดภัยจากไฟป่าร่วมกันป้องกันไฟป่าเพื่อป่าที่ยั่งยืนพบเห็นไฟป่าโทรแจ้งสายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมง
10: M-COT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
11: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

บางทีเรื่องราวของความรักมันมักจะสวนทางกับความเป็นจริงนะคะซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าการที่เราวิ่งหาความรักเนี่ยความรักจะวิ่งหนีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายืนอยู่เฉยๆเนี่ยความรักจะวิ่งเข้ามาหาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมักจะวิ่งหาความรักซะมากกว่านะคะสาบานว่าเธอคนสุดท้ายของพี่หนวดสตอก็คือมีครอบครัวอยู่แล้วอะแต่ว่าไปเจออะไรที่มันถูกใจกว่ามันดีกว่าหรือว่ามันคลิกกันได้มากกว่านะคะแล้วก็ส่วนทางนี่ก็มาเจอเมื่อสายไปแล้วเขาก็มีครอบครัวแล้วเหมือนกันแล้วเขามาเจอเธอคนที่แบบมันใช่สำหรับเขาแต่มันเวลาไม่ลงล็อกมันไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องมารับผิดชอบหรือดูแลอันนี้แต่มันเป็นความรักที่เขามีให้อย่างเต็มเปี่ยมหัวใจเนี่ยถึงบอกว่าบางทีเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่สวยงามจริงนะเพราะเวลาใครมีความรักทุกคนจะมีความสุขนะคะมองอะไรก็สวยงามไปหมดอารมณ์ดีนะคะมีความสุขกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ใจก็จะคิดถึงแต่คนคนนั้นนะอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเวลามันผ่านไปอะค่ะความเป็นตัวตนของแต่ละคนมันออกมาค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่าที่มันถูกเก็บงำเอาไว้ระหว่างที่คบกันเนี่ยบางทีมันไม่กล้าเผยตัวตนจริงๆออกมาเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายนึงมันจะรับไม่ได้นะพอมาเจอตัวตนจริงๆที่เปิดเผยออกมาแล้วเนี่ยแล้วรับไม่ได้จริงๆมันก็ต้องเลิกลาแยกย้ายอย่างที่บอกว่าไอ้คำว่าเราเข้ากันไม่ได้มันเกิดขึ้นจากตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นบางทีไอ้การที่แต่งงานอ่ะการแต่งงานเขาบอกว่ามันคือที่สุดของความรักแหละพี่อ้อยว่าไม่ใช่อ่ะพี่อ้อยว่ามันคือการเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเริ่มต้นปล่อยตัวตนของตัวเองที่เคยปิดเก็บงำเอาไว้มานานอ่ะให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เห็นซึ่งถ้ามันเห็นแล้วมันสามารถจูนและปรับไปด้วยกันได้อ่ะมันก็อยู่กันยืดแต่ถ้าไม่สามารถปรับและจูนด้วยกันได้อ่ะมันก็ต้องแยกซึ่งคนสมัยเนี้ยใช้วิธีอย่างหลังก็คือไม่ค่อยปรับเข้าหากันเพราะคิดว่าแต่ละคนก็มีอีโก้เก่งทั้งคู่หล่อทั้งคู่สวยทั้งคู่ดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นมองตัวเองเป็นหลักก่อนแล้วก็มันก็เลยลืมมองคนที่อยู่ข้างๆไปแล้วมันก็เลยเกิดความล้มเหลวในชีวิตแต่งงานนะคะก็เราก็ไม่เข้าใจว่าพ่อแม่เราอยู่กันมาปู่ย่าตายายทำไมเขาถึงอยู่กันมาจนแบบว่าอีกฝั่งตายจากอ่ะถึงจะได้เรียกว่าแยกนะคะสมัยนี้แบบว่าเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยทนอะไรที่แบบเป็นแบบนี้แล้วคือถ้าไม่ใช่เขาจะไม่เสียเวลามาทนหรืออยู่กับสิ่งที่มันต้องบังคับจิตใจเขาอะมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนการดำเนินชีวิตคนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนเราค่ะเป็นคนแก่ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ได้นะคะเราต้องตามโลกใบนี้ให้ทันจะไม่ขวางน้ำโดยเด็ดขาดเราจะเป็นแก้วเปล่าๆที่แบบว่าคอยมีเป็นภาชนะที่มันเปิดโล่งที่สามารถคนสามารถแบบว่าหยอดน้ำลงไปได้คนละนิดคนละหน่อยเราจะได้รับความรู้จากตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยแต่ประสบการณ์เราที่ผ่านมามันเยอะแล้วค่ะมันเยอะ

สามารถที่เราจะรองรับน้ำอะไรก็ได้อะที่เขาหยอดลงมานะคะพี่อ้อยว่าถ้ามันเป็นภาชนะว่างเปล่าเนี่ยมันได้เปรียบมากนะคะก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่เอามาเล่าให้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เพลงหนึ่งแล้วก็เรามารับสายนะไหมหรือว่ามาแล้วสายมาเลยไหมอย่างนะคะวันนี้พี่อ้อยสังเกตสายมาเยอะมากตั้งแต่จัดรายการวิทยุมาเป็นสิบปีนะพี่อ้อยว่าวันนี้เป็นวันอะไรที่แปลกสำหรับพี่อ้อยหรือว่าพลังงานพี่อ้อยเปิดหรือเปล่าเออสายมาเยอะเป็น20-30สายในแต่ละช่วงนะไม่ใช่ทั้งหมดวันนะเดี๋ยวพี่อ้อยประชาสัมพันธ์นิดนึงก็ได้นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงนี้นะคะตอนนี้พี่อ้อยอ่ะไปเรียนศาสตร์นึงเกี่ยวกับวิชาการสะกดจิตนะคะสะกดจิตเพื่อดูจิตวิญญาณของตัวเองดูไฮเออร์เซลล์ดูจิตใต้สำนึกของตัวเองอะนะคะว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ค่ะพี่อ้อยอยากได้เคสสตัดดี้20ท่านนะคะใครที่สนใจจะให้พี่อ้อยสะกดจิตนะคะเพื่อผ่อนคลายเพื่อหาตัวตนของตัวเองเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถส่งชื่อและเบอร์โทรศัพท์มาให้น้องเมย์ได้รับแค่20ท่านเท่านั้นนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพี่อ้อยจะทำเคสสตัดดี้ส่งอาจารย์นะคะแล้วก็ความลับที่พี่อ้อยได้คุยกับแต่ละท่านเนี่ยในเคสสตัดดี้แต่ละคนแต่ละเคสนะคะจะเป็นความลับระหว่างเรา2คนเท่านั้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าคุณไม่ได้พูดกับอ้อยโดยตรงคุณใช้จิตสำนึกพูดมันจะเป็นอะไรที่มันซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจของคุณน่ะแล้วคุณไม่สามารถบอกใครได้เนื่องจากว่ามันซ่อนอยู่ลึกเกินไปถ้าเราไม่ใช้กระบวนการสะกดจิตมันจะไม่มีทางออกมาให้คุณได้เห็นบางคนอาจจะมีอะไรที่มันแบบมันอยู่ลึกแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุและผลเสมอค่ะนะคะจากที่พี่อ้อยไปเรียนและศึกษามานะเอาละค่ะพี่อ้อยประชาสัมพันธ์ไว้เท่านี้เนาะว่าใครอยากจะสะกดจิตเป็นเคสสตัดดี้ก็ส่งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์เข้ามาฝากน้องเมย์ไว้เลยรับแค่20ท่านเท่านั้นนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้จบแล้วก็มารับสายหน้าใหม่กัน3 สายที่02-248-1366ค่ะ

0: ค่ะเพลงผีตองเหลืองนะคะร้องโดยณสู่ตอนที่ณสู่ทำงานกับกระท้อนในอัลบั้มแรกในชุดสาวลำวงเนี่ยนะคะก็มีเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อ้อยชอบดนตรีนะพี่อ้อยชอบการเรียงร้อยการทำดนตรีของณสู่มันมีเสน่ห์แล้วก็มันมีเขาเรียกว่ามันมีเอกลักษณ์อ่ะณสู่เป็นคนเก่งค่ะในเรื่องของวัตถุดิบของการเขียนเพลงหรือในเรื่องของการนำดนตรีในแต่ละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ละพาร์ทของดนตรีแต่ละที่สามารถเอามามิกซ์รวมกันได้แล้วเป็นดนตรีที่น่าฟังไม่ว่าจะเป็นดนตรีสากลหรือว่าจะเป็นเครื่องเป่าของแอฟริกาหรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคาะเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถมันมีเสน่ห์อ่ะอย่างตอนที่พี่อ้อยอัดเสียงอยู่กับณสู่สมัยก่อนเนี่ยเราอัดเสียงที่แจมสตูดิโอใช่ไหมคะตรงคลองตันใช้เวลาที่นั่นนะคะประมาณ2-3เดือนที่เรากินอยู่ในห้องอัดเสียงเลยก็คือจองยาวก็คือจองแบบว่าจองเหมือนเป็นบ้านเลยแล้วก็ณสู่เนี่ยจะนอนอยู่ห้องอัดตลอดคือเวลาแกตื่นขึ้นมาปุ๊บแกนึกอะไรได้แกก็จะวิ่งเข้าไปใส่นะคะบางทีตื่นมาตอนตีสองอะแกอยากใส่ลายกีตาร์แกก็เข้าไปใส่หรือบางทีแบบว่าตื่นมาตีหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าแกอยากใส่เครื่องเป่าแหละใส่วูดใส่อะไรหรือเครื่องเคาะอะไรทางภาคอีสานแกก็ไปใส่ซึ่งหลายๆคนนะคะนักดนตรีในรุ่นใหม่ๆเนี่ยมักจะบอกกับพี่อ้อยว่าพี่อ้อยเพลงของกระท้อนเนี่ยแกะดีเทลยากมันเยอะมากดีเทลมันเยอะมากนะคะก็อ๋อสามารถฟังเราได้บรรยากาศแบบนี้ในอัลบั้มชุดแรกๆมันยังเป็นคาสเซ็ตอยู่นะมันยังเป็นคาสเซ็ตอยู่มันไม่ได้เป็นสมัยก่อนมันยังเป็นซีดีมันซีดีมันยังไม่แพร่หลายเนาะก็ยังเป็นยุครุ่นคาสเซ็ตอยู่นะคะก็เวลาพี่อ้อยไปออกงานคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็น้องๆก็จะหยิบคาสเซ็ตบางที4-5อัลบั้มเนี่ยเอามาให้เซ็นแล้วบอกว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงซึ่งคนที่เขาเป็นแฟนคลับตัวจริงเขามักจะฟังเพลงที่มันลึกไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทนะเป็นเพลงที่มันลึกอยู่ในซ่อนอยู่ในหน้า A นะซ่อนอยู่ในหน้า B เพลงที่6ที่7หรือเพลงที่8อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบภาคภูมิใจรู้สึกดีใจที่น้องติดตามผลงานหรือเพื่อนๆติดตามผลงานนะคะเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์กันสัก3สายที่022481366ตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่แล้วมีสายเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์บางกรวย
1: พ
0: ี่อ้อยอู้ยเสียงมาอย่างเร็วอ่ะอย่างเร็ว
1: ที่ไปงานที่สถาบันใหม่ที่สายลูกพี่อ้อยจำได้ไหมครับผมชื่อนัทครับ
0: จำได้

0: สามร้อยอ่ะที่สะพานใหม่อ่ะงานทางสะพานใหม่
1: จำได้สะพานใหม่ใช่ตรงป้ายรถเมย์นะ
0: ใช่ที่ถ่ายหน้าป้ายรถเมย์นั่นแหละ
1: วันนี้ทำอะไรอยู่แถวนั้นนะจ๊ะทำอะไรอยู่
0: อันนี้ผมอยู่บ้านผมอยู่บางกรวยนนทบุรีครับ
1: อ๋อเหรอวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนหรอ
0: สวนดูสวนดูบริการสวนอยู่ในสวน
1: เอออิจฉาว่ามีสวนอยู่ด้วยอ่ะ
0: สวนเยอะแยะครับพี่อ้อย
1: เออนะอยู่ในสวนนะต้นไม้ก็ไม่น่าจะร้อนมากนะมีต้นไม้เยอะ

0: ของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่9พฤษภาคม269นะครับก็รู้ทันสื่อนะครับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง FM 100.5 สมทกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสื่อประเด็นนะครับที่ถูกพูดถึงนะโดยเพิ่งยิ่งเรื่องการทำงานของสื่อนะอย่างไรก็ตามนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้นะจะนำไฮไลท์นะครับของเวทีเสวนาทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มครองโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับการสำรวจอนาคตวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับอย่างที่บอกนะครับในเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะคือ World Press Freedom Day ก็คือ3พฤษภาคม2569นะก็มีการจัดงานเสวนากันนะจัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แต่ผู้เข้าร่วมการเสวนาก็จะมีคุณดีศักดิ์ริมปะรุ่งพัฒนกิจนะครับคนนี้ก็เป็นรองผู้อำนวยการอยู่ไทย PBS นะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.พิจิตราสุภสวัสดิ์กุลนะครับอาจารย์เป็นนักวิชาอาจารย์เป็นนักวิจัยของสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีคุณภาวุฒินะครับพงวิทยาพานุคนนี้นะครับก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนะคนหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับดำเนินรายการโดยคุณณัฐอาภาผ่องทิพาพรนะครับจาก TNN ในช่วงนี้นะครับเราไปเริ่มต้นนะครับไฮไลท์นะครับเวทีเสวนาทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มครองโลกกันเลยไปครับ
2: ทางรอดหรือว่าทางออกเนาะของสื่อมวลชนเราจะยังไงในยุคที่คนทั่วไปเข้าใจว่าข่าวมันฟรีถูกดิสรัปด้วยแพลตฟอร์มนะคะรายได้ไหลออกไปแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอำนาจเนาะในการควบคุมว่าใครจะดูคอนเทนต์อะไรมันไม่ได้อยู่ที่สื่อมวลชนอย่างพวกเราอีกต่อไปแล้วอะค่ะท่านสงสัยไหมคะวันนี้มันเป็นอยู่ในมือของสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมเลยแต่เราทำข่าวดีเราอยากทำข่าวดีๆค่ะแต่คุณเคยได้ยินไหมคะว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียเงินนะคะไม่ใช่สิ่งที่ในวิชาชีพอยากรู้อย่างเดียวนะคะคนนอกวิชาชีพอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเองก็อยากรู้และวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะโอทราบว่าพวกเราทุกคนคงรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้มันดิสรัปต์วงการสื่อยังไงแต่วันนี้ค่ะเราจะไม่ได้แค่มาสะท้อนปัญหาแต่เราจะมาหาทางออกร่วมกันนะคะในเวทีเสวนาหัวข้อทางรอดสื่อไทยในยุคที่แพลตฟอร์มของโลกวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรพิเศษหลายท่านเลยจากหลากหลายวงการมาร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับพวกเรากันท่านแรกนะคะเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒินะคะในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนะคะขอเรียน

0: เชิญนะคะคุณอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจนะคะรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือจากไทย PBS เรียนเชิญเลยค่ะพี่อดิศักดิ์คะค่ะและท่านต่อไปนะคะเป็นอาจารย์บ้างนะคะขอเรียนเชิญค่ะรองศาสตราจารย์พิจิตราศรีสวัสดิ์คุณนะคะนักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะแล้ววันนี้เราเกียรติจากนักการเมืองด้วยนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญดร.ธนกรศรีสุขใสนะคะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะในฐานะเลคคูเรเตอร์ผู้กำกับและก็ดูแลข่าวและก็คอนเทนต์คุณภาพในประเทศไทยด้วยนะคะแม้ว่าหัวข้อในวันนี้จะไม่ค่อยสบายแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามคุยให้สบายที่สุดแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านไหนมีคำถามอะไรเดี๋ยวตอนท้ายเราอาจจะเปิดโอกาสให้ซักถามกันได้ด้วยนะคะอันดับแรกอยากถามถึงสถานการณ์ก่อนละกันสถานการณ์ของสื่อในปัจจุบันนะคะที่เรารู้ว่าเราถูกDisrupt แต่อยากให้แต่ละท่านแชร์นิดนึงว่าสถานการณ์จริงณปัจจุบันที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะอะไรที่ disrupt หรือปัจจัยที่มา disrupt สื่อมวลชนอย่างพวกเราบ้างค่ะอาจจะเริ่มที่ทางอาจารย์ก่อนได้เลย
1: ค่ะเรียกอาจารย์แนนก็ได้นะ
0: อาจารย์แนน
1: ก็จริงๆเราได้ทำงานวิจัยหนึ่งงานด้วยนะคะกับสภาสื่อมวลชนแห่งชาตินะคะก็ซึ่งเป็นงานที่คล้ายๆชื่อนี้เลยค่ะเป็นดูแนวโน้มการที่สำนักข่าวพึ่งพาแพลตฟอร์มสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นเทรนด์โลกเลยต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะนักข่าวไทยที่ลำบากสำนักข่าวต่างประเทศก็ลำบากเหมือนกันนะคะคือนอกจากเรื่องการเมืองที่อาจจะโดนคุกคามแบบที่หลายๆท่านเมื่อกี้ขึ้นมาพูดบนเวทีแล้วที่โอ้โหนักข่าวเนี่ยช่างเป็นอาชีพที่ต้องแบบสู้ชีวิตสู้ชีวิตทั้งในเรื่องของรูปแบบการทำงานที่อาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นเขามีหน้าที่เป็นเหมือนกับคนที่จะต้องเฝ้าบ้านแทนประชาชนแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นทุนหรือว่าอำนาจทางการเมืองดังนั้นเนี่ยเขามีความสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าคนดูอ่ะมันย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเกือบถ้าไปถามแบบเจนเด็กๆอ่
0: ะ
1: เจนอัลฟาเจนซีไปละติ๊กนะคะถามไม่ต้องถามเจนแบบนั้นก็ได้เจน X เองอ่ะดูทีวีกันบ้างเปล่าดูข่าวผ่านทีวีไหมปัจจุบันก็ดูแบบออนไลน์แล้วก็แบบออนดีมานด์กันหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราทำวิจัยแล้วเราพบเจอก็คือว่าเนื่องจากคนเนี่ยย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์จึงมีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างสูงในเรื่องของการที่เขาเป็นคนกำหนดอัลกอริทึม
0: ค่ะ
1: อันนี้เราก็ต้องบอกว่า1คนย้ายไปเยอะอันที่2คือตัวแพลตฟอร์มออนไลน์มีการเปลี่ยนเดี๋ยวทางสายเทคอย่างคุณภาวุฒิอาจจะพูดได้ก็คือว่ามันเปลี่ยนจากสมัยก่อนเนี่ยค่ะในเชิงกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเป็นเหมือนแบบมีลักษณะเป็นเซฟฮาร์เบอร์คือเขาเป็นแค่ตัวผ่านคอนเทนต์แต่ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มเนื่องจากคอนเทนต์มันเยอะมากเขาก็เลยมีเครื่องมือที่เรียกว่าอัลกอริทึมอย่างที่ทางพิธีกรบอกก็คืออัลกอริทึมก็มีการกำหนดการมองเห็นมีความเพอร์ซันอลไลฟ์มีความเฉพาะตัวมากขึ้นเราจะเห็นอะไรในสิ่งที่เราคลิกแต่ในขณะเดียวกันน่ะอัลกอริทึมก็มีส่วนในการป้อนว่าเราจะเห็นอะไรดังนั้นเนี่ยพอด้วยอีโคซิสเต็มที่มันเริ่มผูกขาดมากขึ้นคือประชาชนส่วนใหญ่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วนะคะทำให้และบวกกับรูปแบบอัลกอริทึมที่แพลตฟอร์มมีการกำหนดมากขึ้นว่าเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันคือสำนักข่าวในประเทศเราอะค่ะมีการพึ่งแพลตฟอร์มค่อนข้างสูงทั้งในเชิงรายได้ทั้งในเชิงของการผลิตคอนเทนต
0: ์
1: นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะในเชิงรายได้เนี่ยเราทำงานวิจัยออกมาเราบอกว่าถ้าถามย้อนไปปี65ถึงปี68อะเราเห็นภาพเลยว่าโอเคสำนักข่าวอะได้รายได้2ทางละคือ1จากแบบการดิสทริบิวผ่านเว็บไซต์แบบอะไรเก่าๆของเราอะผ
0: ่
1: านหนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยมีคนดูนะผ่านทีวีอะไรอย่างเงี้ยเราได้รายได้แต่ในขณะเดียวกันเราได้คู่ขนานจากออนไลน์เหมือนกันแต่จากงานวิจัยเราพบว่ามันไม่ได้อู้ฟู่นะเว้ยมันเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะคือก้อนเงินโฆษณามันเยอะขึ้นแบบไปอยู่ในออนไลน์มากขึ้น
0: แต่
1: เป็นเบี้ยหัวแตกเพราะสำนักข่าวโดนแข่งมากขึ้นด้วย
0: จากหลากหลายจากไหนบ้างคะอาจารย์
1: จากคอนเทนต์ครีเอเตอร
0: ์
1: นะคะโดยเฉพาะสาย UGC User Generated Content ที่ใครๆก็เป็นสื่อได้เนี่ยก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็มาแข่งนะคะ
0: เล่าทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวนี้

0: ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆก็เข้ามาแข่งสำนักข่าวก็เกิดขึ้นเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความยากในการดำรงอยู่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าด้วยอัลกอริทึมอ่ะก็เราก็เห็นกันเนาะทุกวันนี้ไถเร็วมากเลยไถแล้วหยุดดูเนี่ยน้อยมาก
1: น้อยลง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักข่าวแต่ละที่ก็อาจจำเป็นที่จะต้องเพื่อความอยู่รอดทำข่าวแบบคลิกเบตนิดนึงก็คือแบบมีความ
1: ร้าวแรง
0: พาดหัวแรงมีความเร้าใจมีดราม่ามันถึงจะกำหนดแบบให้คนดูมาอยู่กับเขาได
1: ้
0: มันก็เลยเกิดประเด็นที่ว่าไอ้อัลกอริทึมอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการทำคอนเทนต
1: ์
0: ที่อาจจะมีความแบบเป็นคลิกเบตไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากนักมันก็เลยทำให้เกิดภาพที่เห็นนะคะว่าเอ๊ะเราจะมาร่วมมือกันแก้ปัญหายังไงที่ทำให้สำนักข่าวที่มีคุณภาพอะยังคงอยู่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในโลกออนไลน์นะคะต้องบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกนะจ๊ะและของคุณภาพทุกความฝันต้องใช้เงินหมดรวมถึงสำนักข่าวคุณภาพด้วยเช่นกันทำคราวนี้เราจะต้องนำมาสู่การสร้างสมดุลว่าโอเคเราจะทำไงให้ได้รายได้ที่พอจะเลี้ยงสำนักข่าวที่มีคุณภาพได้ด้วยนะคะก็นำมาสู่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะคือเราจะต้องบางส่วนจากแพลตฟอร์มซึ่งแพลตฟอร์มแน่นอนเขาเป็นแค่เทคโนโลยีคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันทำรายได้ให้เขานะแล้วเราจะทำยังไงในการที่เอ้ยไอรายได้เนี่ยกลับมาสู่สิ่งที่มีคุณภาพที่เยาวชนคนไทยหรือคนในประเทศเนี่ยควรจะได้เห็นมากกว่าอะไรที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่มันแค่เป็นเรื่องไร้สาระไปวัน
1: ๆ
0: ก็เลยนำมาสู่ว่าหนึ่งสำนักข่าวอาจจะต้องทำยังไงให้อยู่รอดสำนักข่าวคุณภาพทำไงให้อยู่รอดทำให้เกิดการมองเห็นจากงานวิจัยเราบอกว่าหนึ่งเรื่องรายได้ก็สำคัญอันที่สองเรื่องการมองเห็นก็สำคัญก็ทำให้เขาได้รายได้ด้วยนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คิดว่าในเรื่องของการได้มีการพูดคุยกับแพลตฟอร์มหรืออะไรต่างๆมันจะช่วยให้เขาสามารถเหมือนกับบรรเทาเบาบางความตื่นตระหนกได้เพราะว่าจากการวิจัยเราพบเลยว่าสมมติปีที่แล้วได้10ล้านพอปีนี้มันลดลงห้วมภาพโดยที่เราไม่รู้เลยว่าสำนักข่าวไม่รู้เลยเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเปลี่ยนอัลกอริทึมก็ไม่มีการตักเตือนกันไม่มีการเตือนล่วงหน้าก็จะตื่นตระหนกเนี่ยมันเหมือนเห็นได้ชัดว่าเราเนี่ยผูกกับเขาแต่เราไม่มีอำนาจต่อรองใดๆก็ทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อน
1: อันนี้เบื้องต้นใช่ไหมคะจ๊ะคะหนักพอสมควรเลยนะคะอยากถามทางพี่อดิศักดิ์ได้ไหมคะอยากจะให้สะท้อนในมุมของสื่อจริงๆว่าสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องรายได้ก็สำคัญจริงๆอะตอนนี้ไหลไปทางแพลตฟอร์มซะเป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยค่ะสะท้อนให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันกระทบขนาดไหนคะพี่คะ
2: คือที่อาจารย์แนนพูดอ่ะผมคิดว่าแพลตฟอร์มอ่ะตอนนี้จะเหมือนเป็นคนที่คัดเลือกข่าวจากเดิมเนี่ยกองบรรณาธิการบรรณาธิการจะเป็นคนคัดเลือกข่าวแพลตฟอร์มมีอำนาจเหนือกว่ากองบรรณาธิการ
1: ไม่น่าเชื่อแล้วไม่รู้ตัว
2: เหนือกว่าฝ่ายขายฝ
1: ่
2: ายหารายได้กำหนดทุกอย่างนะครับซึ่งจริงๆผมทำ PowerPoint ไว้อันหนึ่งก็ตอนนี้สื่อไทยเนี่ยต้องแข่งกับระบบนิเวศแข่งกับแพลตฟอร์มเอาใจแพลตฟอร์มว่าแพลตฟอร์มอ่ะ
1: ชอบ
2: แบบไหนแล้วเขากำหนดด้วยแล้วยังต้องแข่งกับคนที่เป็นนักข่าวพลเมืองนักข่าวอิสระที่ใครๆก็เป็นนักข่าวได้
1: ครีเอเตอร์
0: คอนเทนต์ครีเอเตอร์
2: ใช่
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอีโคซิสเต็มแบบนี
1: ้
2: มันไม่เอื้อให้สื่อที่เป็นวิชาชีพอยู่รอดได
1: ้
2: อันนี้มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ว่าประเทศเราปล่อยให้แพลตฟอร์มมีอำนาจเหนือซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยควบคุมหมดเลยควบคุมทางเข้าทางเข้าก็คือว่าใครจะโพสต์ข่าวอะไรต่างๆเขาควบคุมเขากำหนดว่าจะโพสต์แบบไหนยังไง
1: ค่ะ
2: ควบคุมรายได้ควบคุมรายได้หมายความว่าเขาเอาคอนเทนต์ที่ผู้ผลิตข่าวไปหาประโยชน์ก็คือไปหาโฆษณาแล้วแบ่งรายได
1: ้
2: กลับมาที่ผู้ผลิตข่าว น้อยมาก

0: แต่ก่อนแรกสัก10ปีที่แล้วอาจจะเยอะนะแต่ตอนนี้มันน้อยจนแทบว่าไม่เหลือ
1: โอ้คือมันน้อยลงใช่ไหมคะ
0: มันน้อยลงหมดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็อัลกอริทึมเนี่ยมันก็กำหนดซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างปัญหาเรื่องเทคโนโลยีที่ภาครัฐนะบางทีมักมองว่าเราไม่สามารถไปกำหนดแพลตฟอร์มไม่สามารถไปกำกับได้แม้กระทั่งทุกวันนี
1: ้
0: ยังเขียนกันไม่จบว่าควรจะกำกับแพลตฟอร์ม OTT หรือเปล่
1: า
0: ซึ่งก่อนสงการเพิ่งจบไปทางกสทช.เถียงกันมา5ปีแล้วนะเรื่องนี้ว่ากสทช.มีอำนาจในการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT หรือไม
1: ่
0: แพลตฟอร์ม OTT มันโดยความเข้าใจเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับทุกท่านมันมี2แบบแบบหนึ่งก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ user generated content แบบโซเชียล
1: ม
0: ีเดียพวก Facebook พวก YouTube ที
1: ่
0: เจ้าของแพลตฟอร์มไม่ได้เป็นผู้ผลิต
1: ค
0: อนเทนต
1: ์
0: กับอีกแบบหนึ่ง OTT ที่เป็น
1: Streaming
0: เจ้าของแพลตฟอร์มเป็นคนผู้ผลิต
1: ค
0: อนเทนต
1: ์
0: หรือจ้างผลิตเช่นในสายสตรีมมิ่งพวก Netflix พวกอะไรพวกนี้ที่เป็นปัญหาเยอะที่สุดเนี่ยคือฝั่งของโซเชียล
1: ม
0: ีเดียที่แย่งรายได้แต่ฝั่งของสตรีมมิ่งแย่งคนดูแย่งคนดูจากทีวีแบบดั้งเดิมก็เลยทำให้รายได้ของทีวีแบบดั้งเดิมม
1: ัน
0: ลดลง
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมก็คิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดออกกฎหมาย
1: หรื
0: ออะไรคือ publisher สำนักข่าวต่างๆไม่มีอำนาจต่อรองในการที่จะต่อรองแพลตฟอร์มเคยมีความพยายามตลอด10ปีที่ผ่านมาที่จะต่อรองกับแพลตฟอร์มสมาคมวิชาชีพพยายามจะต่อรองแต่แพลตฟอร์มไม่คุยกับสมาคมวิชาชีพ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เขาไม่คุยเขาคุยแต่ละรายเพราะเขารู้ว่าเขาคุยกับสมาคมวิชาชีพเนี่ยอำนาจต่อรองเขาน้อยเขาเลยคุยแต่ละรายเพื่อให้สมาคมวิชาชีพเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองเพราะสมาคมวิชาชีพก็ไม่สามารถไปกำหนด
1: แต่ละองค์กรได้
0: สมาชิกแต่ละราย
1: ค่ะ
0: เพราะสมาชิกแต่ละรายก็ต้องอยู่รอด
1: อือ
0: ใช่ไหม
1: เข้าใจเลยค่ะ
0: แรกๆเลยอ่ะผมยกตัวอย่างอย่าง Facebook หรือGoogle หรือ YouTube ก็จะเอาเงินมาก้อนหนึ่งทดลองให้สื่อ publisher ใหญ่เช่นไทยรัฐอะไรStandardทำอันนี้
1: ทำคอนเทนต์ขึ้นมา
0: คืออื่นๆเห็นก็ทำไมเลือกไทยรัฐทำไมเลือกสแตนดาร์ดทำไมเลือกมติชนสมมุตินะต่อมาพอเขาทดลองเสร็จหลังจากนั้นเขาก็ไม่ให้เงินละแม้กระทั่งแรกๆผมยกตัวอย่างกรณีของค่ายมติชนแต่ก่อนรายได้จากโซเชียลมีเดียเป็นส่วนแบ่งจากเพจ Facebook อะไรที่มีคนตามอย่างข่าวสดคนตามมากสุดไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่30กว่าล้านหรืออะไรเนี่ยรายได้ส่วนแบ่งเยอะพอสมควรตอนนี้แทบไม่เหลือคุยพุ่งตรงคือเท่าที่ผมสอบถามคุยดูอาจจะเหลือถ้าเทียบกับเมื่อสัก5ปีที่แล้วจะเหลือแค่ผมคิดว่าไม่เกินสัก 20% มันหายไปหมด
1: ค่ะ
0: ทำไมมันหายล่ะ
1: ซึ่งแพลตฟอร์มเขาก็มีอำนาจในการที่จะกดลงมาเรื่อยๆเลย
0: เขาไม่เคยบอกเงื่อนไขการแบ่งรายได
1: ้
0: ถ้าเขาก็บอกแบบมันบอกจนมันไม่มีหลักเกณฑ์น่ะ
1: ค่ะคืออำนาจเบ็ดเสร็จในการกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ที่เขา
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้สื่อเนี่ยอยู่ลำบากนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้อีโคซิสเต็มมันไม่สมดุลนะพอไม่สมดุลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าผู้บริโภคเสียหายก็คือคนทำสื่อต้องซื้อคนดู ไม่เคยเจอนะ
1: จริงค่ะ
0: คนทำสื่อต้องซื้อคนดูบูสต์โพสต์เพื่อให้คนมาดูในสิ่งที่ตัวเองทำ
1: ค่ะ
0: เพื่อจะได้มีรายได้
1: ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ดีๆด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: งงมากเลย
0: อันนี้ผมว่ามันผิดปกติแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือสังคมเรามันทำให้เกิดความเสี่ยงในขณะเดียวกัน
1: ค่ะ
0: อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจให้สื่อแบบคอนเทนต์แบบเล้าอารมณ์ในการมีคนดูเยอะ มีส่วนแบ่งได้เยอะเพราะนั้นมันก็เลยมีคอนเทนต์ที่เป็นคลิกเบสเป็นคอนเทนต์ที่สร้างคอนเทนต์น่ะคือคอนเทนต์ครีเอเตอร
1: ์
0: คือสร้างคอนเทนต์แบบแปลกๆสารพัดเพื่อเล้าอารมณ์เราใจ
1: ยาแนว
0: อย่างเงี้ยเขาได้หลายด้าน
1: ค่ะยาแนวแปะหน้าวันสงกรานต์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แม้กระทั่งว่าเอาคอนเทนต์จากสื่อหลักไปทำต
1: ่
0: ออันเนี้ยคือคนที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเองไม่มีอำนาจต่อรองใดๆไม่สามารถที่จะห้ามได้แต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่แพลตฟอร์ม
2: ขอเสริมพี่อดิศักดิ์นิดนึงค่ะในส่วนของเม็ดเงินที่เวลาสำนักข่าวได้อ่ะในทางวิชาการหรือทางหลักการอ
1: ่ะ
2: ในเรื่องของการโฆษณาที่แยกจากเนื้อหาเป็นสิ่งที่น่าจะตรงตามจรรยาบรรณจริยธรรมมากที่สุดก็คือว่าตัวโปรดักที่เขามาลงโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไม่มาอยู่ในเนื้อหาข่าวคือเนื้อหาข่าวมันต้องมีความเป็นอิสระเที่ยงตรงถูกต้องใช่ไหมคะอันเนี้ยเนื้อหาข่าวจะมีความพิเศษมากกว่าเนื้อหาอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาข่าวมันต้องมีความเป็นอิสระมากๆดังนั้นเนี่ยการเป็นเม็ดเงินโฆษณาแบบแยกจากคอนเทนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นมีความชอบธรรมมากที่สุดในการหาเงินจากข่าวแต่คราวเนี้ยพอเราเจออะไรที่เป็นลักษณะที่โอ้สำนักข่าวหาเงินได้ยากเนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าอุ๊ยกลายเป็นว่าบางทีสำนักข่าวต้องหาบิสเนสโมเดลใหม่ในการเอาเนื้อหาไปเบลนด์อินกับข่าวความเป็นข่าวความศักดิ์สิทธิ์ของข่าวก็หายไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็มีความยากและที่งานวิจัยอะค่ะที่เราทำมาพี่อดิศักดิ์เราเจอว่าพอมันเป็นคลิกเบตเยอะๆอะก็เวลาจะมีโฆษณาอะไรมาแปะเขาก็ไม่มาแปะนะเพราะว่าพวกแบรนด์ต่างๆอ่ะเขามีเขาเรียกอะไรมีโค้ดของเขาว่าเฮ้ยถ้าเป็นภาพศพเป็นภาพ
1: ลักษณ์มันไม่ได้
2: ภาพลักษณ์ไม่ได้
1: เขาเสียใช่ไหมคะ
2: ใช่ที่เราเจอก็คือว่าทำให้เม็ดเงินของสำนักข่าวก็ลดลงไปอีกถามสายเอเจนซี่เขาบอกว่าเขาไม่แนะนำให้ลูกค้ามาแปะโฆษณากับแบรนด์หลายๆข่าวมาเกือบ5ปีแล้วนะนั่นหมายความว่าเม็ดเงินของสำนักข่าวมันลดลงลดลงในที่นี้ก็กลายเป็นว่าแล้วเขาจะเอาเงินจากไหนกลายเป็นต้องทำอีเวนต์หรือว่าจะต้องไปหาแหล่งทุน
1: จากที่อื่นจากแหล่งอื่นมา
2: ซึ่งถ้ามันไปถึงขั้นที่ว่าไปหาแหล่งทุนจากสายการเมืองหรือผู้มีอำนาจอันนี้ก็เริ่มน่ากลัวถึงความอิสระของสำนักข่าวละค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: คือจริงผมบอกว่าเม็ดเงินในตลาดเนี่ยมันไม่ได้ลดลงหรอกแต่มันกระจายตัวออกแล้วถูกดูดไปคือแพลตฟอร์มน่าจะได้เม็ดเงินรายได
1: ้ค่ะ
0: มากกว่าครึ่งนึงของระบบเกินครึ่งอ่ะผมว่าประมาณสักอาจจะสัก 70%
1: โอ้ไปอยู่ที่แพลตฟอร์มหมดเลยนะ
0: ไปที่แพลตฟอร์มหมดเลย
1: ทั้งนั้นที่คอนเทนต์เป็นของเรา
0: ไม่ได้ลงทุนในการผลิตคอนเทนต
1: ์ค่ะ
0: ลงทุนแค่แพลตฟอร์มหน้าร้าน
1: เป็นพื้นที
0: ่ถ้าคิดเหมือนแต่ก่อนก็คือเหมือน
1: ร้านค้าค
0: ่
1: ะ
0: แต่ได้รายได้ 70% ซึ่งมันผิดวิสัยนะ
1: ค่ะค่ะโอเคว่าในคำถามแรกนี้เราคงจะได้เห็นถึงปัญหาเนาะคะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เนาะยังไม่ได้นับรวมถึง AI เลยว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วนะยังไม่รวมถึง AI ก่อนนะคะทีนี้อยากทราบเราสามารถพูดกันถึงเรื่องของทางออกที่หลายๆคนมองหลายๆท่านในวันนี้มองเลยได้ไหมว่าแล้วทางออกตรงนี้จะเป็นยังไงอย่างบางประเทศเนี่ยเขาก็มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ข่าวอะค่ะแต่อันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าบริบทสังคมไทยเราอาจจะไม่คุ้นชินแต่มันพอจะเป็นไปได้ไหมเพราะเมื่อก่อนคนไทยยังยอมจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วอย่างค่าลิขสิทธิ์ข่าวหรือค่า subscription อย่างเงี้ยค่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมในแนวทางของแต่ละท่านมองว่ายังไงจะเริ่มจากใครดีคะ
3: เอาใครก่อน
1: ได้ค่ะคุณนายกรก็ได้ค่ะ
3: ครับก็จริงๆอยากจะเริ่มต้นจากสภาพปัญหาซึ่งเรามองไม่ต่างกันเนาะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: คือวันนี้มันทุกปัญหาเลยคือถ้ามองในมุมของผลกระทบเนี่ยท างสังคมก็รุนแรงมากพอๆกับทางเศรษฐกิจทางสังคมเนี่ยที่มันได้รับผลกระทบทางลบจากสื่อและจากแพลตฟอร์มพอเราพูดกันเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มากมายมหาศาลที่วันนี้ต้องในประเทศไทยเราต้องพูด2เรื่องหลัก1เรื่องการกำกับดูแลที่จะโอพูดซึ่งกองทุนไม่ได้กำกับดูแลกองทุนเป็นหน่วยงานสนับสนุน
1: ค่ะสนับสนุน
3: นะครับอันที่หนึ่งคือหน่วยงานกำกับดูแลสองการส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยมันก็ต้องมาตั้งแต่นโยบายรัฐบาลภาพใหญ่ลงมานะครับรวมไปจนถึงว่าถ้าส่งเสริมแล้วเนี่ยทั้งแพลตฟอร์มทั้งการบริหารจัดการเชิงธุรกิจแล้วก็ทั้งการกำกับดูแลเนื้อหาอยากให้ยกตัวอย่างว่าไอ้ผลกระทบทางสังคมก่อนเนี่ยยุโรปมีกฎหมายที่กำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิตอลคือ Digital Service Act เมื่อปี2022 4ปีมาแล้วต่อมาก็ออก Digital Marketing Act ตามมาตอนนี้กำลังออกกฎหมายเรื่องการกำกับดูแล AI นะนั่นคือในยุโรปในยุโรปเนี่ยอำนาจสูงสุดก็อยู่คล้ายๆกสทช.บ้านเราถ้ามีคอนเทนต์ที่ไม่พึงประสงค์ปล่อยในแพลตฟอร์มใดหนึ่งปุ๊บองค์กรนี้จะไม่ไปเล่นกับยูสเซอร์เลยชี้ไปที่ปุ้งเลยคุณต้องจัดการแพลตฟอร์มต้องจัดการไม่จัดการเนี่ยเขาสั่งปรับหรือสั่งลงโทษ
1: ได้เลย
3: แล้วคดีเขาเป็นที่สุดนะไม่ต้องไปที่อื่นเขาก็เป็นทั้งตำรวจอัยการศาลอยู่ในไอกสทช.ของยุโรปล่าสุดนี่ เราก็จะเห็นว่าเราไปดูนะผมไปดูเนี่ยเอ้ยแล้วบ้านเราใกล้ๆบ้านเราเนี่ยใกล้ๆบ้านเราสิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ความจริงกฎหมายทันสมัยมากมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า IMDA
1: ค่ะ
3: ผมก็เพิ่งรู้จักเพราะว่าอยากจะดูว่าไอ้สิงคโปร์เนี่ยกำกับดูแลดิจิตอลกับสื่อยังไงIMDA ของสิงคโปร์เนี่ยทันสมัยเพราะว่าดูแลทั้งบรอดแคสต์ดูแลทั้งบรอดแบนด์คือดูแลทั้งโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงทั้งกำกับดูแลส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการทำงานร่วมกันหมดเลยไม่เว้นแม้กระทั่งพวกสแกมเมอร์หรือการหลอกลวงออนไลน์เขาเบ็ดเสร็จ
1: ครอบคลุมค่ะ
3: ออสเตรเลียเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งออสเตรเลียในสมัยที่วิทยุโทรทัศน์ยังเป็นสื่อหลักอยู่เนี่ยออสเตรเลียจะมีกฎหมายว่าทุกรายการคุณจะใครเป็นคนทำก็แล้วแต่ถ้าออกอากาศในออสเตรเลียต้องมีเนื้อหาในประเทศหรือถ่ายทำในประเทศไม่น้อยกว่า 40% วันนี้เริ่มเก็บภาษี 2% จากรายได้จะพี่สิทธิ์สัตว์เล่าให้ฟังก่อนจีนเนี่ยเวลาเราพูดถึง เรื่องสิทธิเสรีภาพสื่อเราอาจจะบอกว่าจีนค่อนข้างยังเป็นระบบแบบควบคุมเบ็ดเสร็จตามระบบการปกครองเขาใช่ไหม
1: ค่ะเข้มงวด
3: แต่เขาควบคู่กับการส่งเสริมที่ทำหนักมากเลยในให้กับคนผลิตคอนเทนต์เนี่ยเขาควบคุมแน่นอนว่าเป็นธรรมดาของเขานะจีนสร้างให้คนจีนไปสร้างไอ้ TikTok เนี่ยให้คนทั่วโลกไปใช้แต่มันในจีนไม่ใช้แล้วก็ไปทำแพลตฟอร์มแบบเดียวกับ TikTok ก็คือโตอินส่งเสริมให้ผลิตคอนเทนต์ที่แบบเหมือนกองทุนสื่อทำเลยกลุ่มเป้าหมายเด็กผู้สูงอายุการค้าขายออนไลน์วันนี้เขากำลังจัดระเบียบอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่ามันจะมีคนตั้งตนเป็นหมอเยอะตั้งตนเป็นนักจิตวิทยาเยอะอะไรพวกนี้เยอะเขาจัดระเบียบแล้วว่าต่อไปบาชวิความเชี่ยวชาญบางประเภทเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต้องไปขึ้นทะเบียนออสเตรเลียอีกวันนี้ก็กำกับดูแลว่าการเข้าถึงโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ต้องมีข้อจำกัดแล้วนะจะปล่อยแบบเดิมไม่ได้ผมว่าทุกประเทศวันนี้ดูเรื่องของอิทธิพลของทั้งดิจิตอลทั้งมีเดียเนี่ยดูในระดับนโยบายหมดเลย มันถึงกลับมาที่ประเทศไทยเราว่าเรากำกับดูแลไหม
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: า 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยผลประชุมอาเซียนมุ่งสานต่อการต่างประเทศเพื่อประชาชนหนุนอาเซียนเข้มแข็งพร้อมรับความไม่แน่นอนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินการเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศท่ามกลางบริบทโลกที่เผชิญความผันผวนจากความขัดแย้งในหลายภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและเสถียรภาพภูมิภาคอาเซียนนายกรัฐมนตรีใช้เวทีอาเซียนยืนยันจุดยืนของไทยในการส่งเสริมสันติภาพการแก้ปัญหาด้วยเจรจายึดมั่นในกติกาสากลผลักดันการให้อาเซียนเป็นเอกภาพเข้มแข็งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลกควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทั้งนี้ฝ่ายไทยร่วมหารือด้วยท่าทีสร้างสรรค์มุ่งมองไปข้างหน้าพร้อมนำคณะผู้แทนด้านต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมเพื่อยืนยันจุดยืนประเทศไทยยึดมั่นแนวทางสันติภาพควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยไล่ล่าระทึกแก๊งขนไอซ์สกัดขบวนการนรกชายแดนบึงการรวบหนุ่มสระบุรีคาสวนยางยึดไอซ์ล็อตใหญ่238กิโลกรัมรายงานข่าวจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดบึงการกลางดึกวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถต้องสงสัยมายังในพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดท่ามกลางความมืดในสวนยางก่อนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหา1คนขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีก1คนอาศัยความมืดหนีไปได้จากการตรวจค้นรถยนต์พบกระสอบปุ๋ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ8กระสอบซุกซ่อนภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายตรวจสอบพบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม238กิโลกรัมควบคุมตัวนายเอกราชลือดาราหรือปามอายุ29ปีชาวจังหวัดสระบุรีพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดประกอบด้วยไอซ์238กิโลกรัมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หอคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่หลบหนีสหรัฐโจมตีเรือในแปซิฟิกกองทัพสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าได้โจมตีเรือลำหนึ่งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนผู้รอดชีวิต1คนนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดในการโจมตีที่ต้องสงสัยว่าใช้ขนส่งยาเสพติดกองทัพระบุว่าได้ประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ปฏิบัติการโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนยาเสพติดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกไปแล้วหลายลำทั้งในทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วรวมกว่า190รายนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรียกการโจมตีเหล่านี้ว่าเป็นการวิสามัญฆาตกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Cot Radio Network

ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่ง

ครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับผมมาโวโน่ยังไงครับมันรายงานตัวครับผมพบพ่อกันเป็นประจำครับพี่น้องครับเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นครับบนขึ้นนาปัดวิทยุ FM 95.0 เมกะเฮิร์ตซ์ครับอสมทจังหวัดศรีสะเกษละกะ FM 107.0 เมกะเฮิร์ตซ์ครับอสมทจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มต้นหนึ่งผลงานเพลงขายก่อยค่อยอายสันนอผลงานเพลงเก่าๆเอายิบมาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการเนากันแล้วกันเนาะในการผู้ใดที่เป็น FC ขาประจำที่เคยฟังรายการวิทยุเนาะนะครับเพลงนี้ก็เคยโด่งดังเนี่ยแต่ก่อนเป็นผลงานเพลงที่ถือคอกันหลายนะครับ เป็นการซื้อความหมายดีๆนะครับให้คนที่เขาอยากสื่อสารไปเนาะนะครับบางครั้งบางที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดการถ่าน้องบ่ได้ว่าแต่ขายก้อยเฮ็ดอยากอย่างอื่นถ่านะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับพบกันมื้อนี้ครับพี่น้องครับตรงกับวันที่26ครับเดือนเมษายน2569ครับพี่น้องครับแป๊บเดียวเนาะนะครับแป๊บเดียวช่วงท้ายของเดือนเมษาแล้วเนาะนะครับช่วงท้ายของเดือนเมษาแล้วนะครับเดือนที่ผ่านมากับกิจกรรมเรื่องของบุญศีลกินท่านเรื่องของกีฬาเรื่องของอุไรสิ่งหลายอย่างครับเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายให้เฮาได้เฝ้าติดตามเรื่องราวของความบ่สงบอาการสู่รบต่างๆเรื่องของราคาดับบั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้นำประเทศใหม่โอ้หลายสิ่งหลายอย่างข่าวสารต่างๆมากมายแต่สุดท้ายเฮากะบางคนก็ลืมนะครับบางคนก็ลืมเรื่องราวต่างๆมากมายที่ผ่านมาเพราะว่าใส่ใจเฉพาะเรื่องของเจ้าของเองนะครับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพเจ้าของนะครับจนลืมเรื่องราวต่างๆที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเฮาต่างๆมากมายในชีวิตนะครับก่อนไปหน้ามาหลังก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการซะเกินเนาะนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบ็คแคทครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบ็คแคทหลักยาเชื้อราแบ็คแคทวันเดอร์นะครับปุ๋ยแบ็คแคทเป็นถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมเหมาะสำหรับพืชนะครับใส่ได้กับพืชทุกชนิดทุกช่วงอายุทุกฤดูกาลครับพี่น้องครับบ่ได้เลือกฤดูกาลสำหรับปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็บ่ได้เลือกช่วงอายุพอบว่าจะเป็นปลูกไม้ช่วงสร้างผลผลิตช่วงเปิดตาดอกนะครับช่วงบำรุงหมากบำรุงนวยชุนช่วงฟื้นฟูหลังจากตัดเก็บผลผลิตแล้วนะครับใส่ปุ๋ยแบคแคทได้เลยนะครับทุกช่วงอายุทุกฤดูกาลครับการการันตีของเพิ่นใส่บ่ดีบ่เห็นผลยินดีคืนเงินนะครับไผใส่กะประทับใจทุกอย่างครับพี่น้องครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับนั่นก็คือยาเชื้อราแบล็คแคทวันเดอร์นะครับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเป็นตัวซอยที่ดีในเรื่องของการจัดการป้องกันยับยั้งแก้ไขปัญหาเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆของพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นหักเน่าโค่นเน่าพืชอ่อนแอมีเชื้อราเข้ามาทำลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำลายจากยอดหรือทำลายจากหากขึ้นไปเนาะนะครับมิฉะนั้นท่านอยากได้ตัวซอยที่ดีซอยป้องกันและซอยยับยั้งนะครับไปยับยั้งบ่ให้ล่ามแล้วก็ป้องกันไว้เนาะนะครับก็ใส่กับฝากกับพี่กับน้องครับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์กับปลอดภัยไร้สารพิษครับพี่น้องบ่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับใส่แล้วสุขภาพก็ดีชีวิตยืนยาวครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เปิดใจให้ปุ๋ยแบล็คแคทในหลายพื้นที่กันแล้วกันเนาะนะครับสนใจปุ๋ยแบล็คแคทครับติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์0892844075ครับพี่น้องครับ0892844075นะครับติดต่อมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเรื่องราวของการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบ็คแคทกับพืชแต่ละชนิดเนาะนะครับเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการนะครับมีเดินทางไปที่บ้านปะอ่าวไปที่บ้านปะอ่าวถ้าเดินทางไปบ้านปะอ่าวพี่น้องต้องหัวไปสวนไผ นะครับนั่นก็คือสวนของคุณแม่ไพรมณีไกรยวงศ์ครับแล้วก็สวนแล้วก็คุณพ่อสัญญาไกรยวงศ์ครับซึ่งเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเนาะนะครับเพิ่นก็มีทีมีทางอยู่ทางบ้านปะอ่าวเฮ็ดหยังล่ะอยู่ทางพุ่นนะครับ
ปลูกหญ้าครับพี่น้องปลูกหญ้าปลูกหญ้าหญ้านี่หญ้ากินนี่สีม่วงนะครับหญ้ากินนี่สีม่วงคุณพ่อสัญญากับคุณแม่ไพรไพมาในนี่นี่อยู่กับปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเขาปีที่3แล้วนะครับจากแต่ก่อนนี่ก็เริ่มต้นด้วยการฟังรายการวิทยุครับรายการแมวดำน้ำทั้งกับปุ๋ยแบคแคทของบ่าวโอโนนี่ล่ะนะครับการเปิดใจเอาไปใส่กับหญ้านะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยบ่ได้ใส่แบคแคทบ่ได้ใส่ปุ๋ยแบคแคทเพิ่นบอกว่ารอบเดือนในการเกี่ยวเนี่ยมันจะใส่ระยะเวลาค่อนข้างที่จะยาวนานเนาะนะครับเดือนนึงนี่เกี่ยวเทื่อนึงเดือนนึงได้เกี่ยวเทื่อนึงแต่พอมาเป็นปุ๋ยแบคแคทเนี่ยเพิ่นบอกว่าเดือนนึงเนี่ยได้เกี่ยว2เทื่อซึ่งมันเป็นมันเฮ็ดให้รอบในการเกี่ยวเนี่ยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทันต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงสัตว์ในช่วงนี้เนาะนะครับสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้นะครับสัตว์เลี้ยงของพี่น้องต้องการอาหารถ้าจะให้กินเรื่องของฟางอย่างเดียวมันก็บ่เพียงพอมิฉะนั้นเรื่องของหญ้าสดเนาะนะครับก็จำเป็นที่ต้องเอาให้วัวให้สัตว์เลี้ยงได้กินเพื่อสุขภาพที่ดีของเขานะครับเพื่อบ่เฮ็ดให้จอยเพื่อราคานะครับแล้วก็ไปในรอบนี้นะครับไปในรอบนี้เห็นถึงความแตกต่างเห็นถึงการพัฒนาเรื่องของระบบในการเฮ็ดวัวเฮ็ดสวนของเพิ่นนะครับซึ่งแต่ก่อนเพิ่นก็หาวิธีการที่จะจัดการหญ้าในช่วงที่มันหลายๆนะครับซึ่งแต่ก่อนเพิ่นก็บอกว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยหญ้ามันขายบ่ได้ก็จะให้พี่น้องเนี่ยมาเกี่ยวเอานะครับแต่ตอนนี้นะครับคุณพ่อสัญญาเพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวขึ้นมาพร้อมนะครับเลี้ยงงัวขึ้นมาพร้อมก็จะมีทั้งเรื่องราวของงัวนิ่นนะครับซึ่งเป็นงัวสีดํานะครับเป็นงัวนิ่นก็เคยคุยกับให้พี่น้องในรายการฟังแหละเทื่อนึงเนาะนะครับสําหรับเรื่องการเลี้ยงโคนิ่นก็จะเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับซึ่งการขายก็จะมีต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเพิ่นนะครับผู้ใดสนใจก็ไปติดต่อไปพูดคุยเบิ่งนะครับกับคุณพ่อสัญญาไกรยวงศ์นะครับแล้วก็มีการเลี้ยงงัวเพื่อนบ้านเนาะนะครับงัวบรามันนี่ล่ะนะครับก็มีการขุนนะครับขุนแล้วก็ขายต่อแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการต่อยอดจากหญ้าครับพี่น้อง เป็นการต่อยอดจากหญ้าที่ปลูกอยู่ในแปลงนะครับซึ่งแต่ก่อนนี่บ่ฮู้ว่าสิไปในทิศทางไหนเพิ่นบอกว่าตอนนี้ในช่วงที่หญ้าหลายๆเพิ่นเฮ็ดหญ้ามักเฮ็ดหญ้ามักไว้ขุนไว้ขุนงัวเพิ่นว่านะครับซึ่งหญ้ามักก็จะมีกระบวนการมักนะครับมีวิธีการมักก็ได้พูดคุยกับพ่อสัญญาอยู่เพิ่นก็บอกว่าในการมักมันก็จะมีขั้นตอนการมักเพื่อเพิ่มเรื่องราวของสารอาหารเพิ่มมากขึ้นให้กับงัวเนาะให้กับสัตว์ที่ได้กินหญ้ามักนะครับซึ่งมันก็สมบูรณ์เร็วเพิ่นว่านะครับมันก็สมบูรณ์เร็วแล้วก็ตอนนี้เพิ่นก็มีกระบวนการที่เอางัวมาขุนนะครับเอางัวมาขุนแล้วก็ขายแล้วก็มีการต่อยอดขายเรื่องของอาหารสัตว์นํานะครับบ่ว่าจะเป็นฟางบ่ว่าจะเป็นมั่นเขาเรียกว่าหยังก่อกากมั่นกากมั่นนะครับมักกากมั่นครับไปเบิ่งนะครับรู้สึกว่าไปรอบนี้กระบวนการจัดการของสวนเพิ่นเนี่ยเป็นตะยูนะครับเป็นตะยูแล้วก็เป็นที่น่าศึกษาเนาะแล้วก็สนใจว่าถ้ามีงัวถ้ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับการเลี้ยงวัวนี่มันบ่ได้ว่าเอ้ยราคาบ่เป็นแล้วมันสิต้องชะงักจริงๆแล้วมันก็มีกระบวนการที่ต่อยอดไปได้อย่างการมีขี้งัวเนาะนะครับขี้งัวนี่ก็สามารถที่จำหน่ายได้นะครับหรือมูลสัตว์เนี่ยเอาไปเป็นปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยใส่ให้ใส่หน้าหรือขายได้จริงๆมันก็สามารถต่อยอดไปได้นะครับซึ่งราคางัวบ่เป็นราคาบ่ดีช่วงนี้ก็บ่เป็นหยังเฮาก็เลี้ยงต่อไปแล้วก็ขายอย่างอื่นนะครับซึ่งบ่มีหยังเสียเลยสําหรับเข้าไปรอบนี้ในรอบนี้สําหรับสวนพ่อสัญญาไกรยวงศ์กับคุณแม่ไพรมณีไกรยวงศ์เนี่ยรู้สึกว่าอยากเลี้ยงงัว อยากเปิดฟาร์มงัวเนาะนะครับเพราะว่ามาเห็นราคาปุ๋ยในช่วงนี้นะครับซึ่งราคาปุ๋ยเม็ดนี่ค่อนข้างดีจ้าราคาสูงนะครับราคาปุ๋ยนี่ค่อนข้างที่จะสูงมิฉะนั้นการที่เฮามีอินทรีย์วัตถุนั่นคือมูลสัตว์นะครับที่ไปเติมเรื่องของอินทรีย์วัตถุในดินของเฮาที่พอปลูกบ่ว่าจะเป็นหน้าบ่ว่าจะเป็นไฮเนาะนะครับก่อนปลูกข้าวก่อนปลูกมันสำปะหลังก่อนปลูก
เอียงกันตามสั่งครับพี่น้องนะครับเพราะสามารถที่จะใส่อินทรีย์วัตถุจากมูลสัตว์เนี่ยนะครับไปเพื่อที่จะเป็นการเฮ็ดให้ดินนี้มีอินทรีย์วัตถุละกะร่วนซุ่ยเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับผู้ใดสนใจเนาะอยากเรียนรู้หรืออยากศึกษากระบวนการต่างๆบ่ว่าจะเป็นการเลี้ยงโคเลี้ยงโคบ่ว่าจะเป็นโคนิ่นหรือบรามันเนาะงัวบ้านเฒ่านั่นแหละนะครับสามารถที่จะไปเรียนรู้กับคุณพ่อสัญญาไกรยวงศ์ได้ครับอยู่ทางบ้านปะอ่าวเนาะนะครับอยู่ทางวัดโลกุตระภูมินะครับโลกุตระภูมิพิมพ์ GPS ไปก็ได้หรือสอบถามเบิ่งก็ได้นะครับน่าจะมีพี่น้องบ้านปะอาวน่าจะหูเนาะนะครับสวนไกลยวงนะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะนะครับอยู่กับปุ๋ยแบคแคทมาแล้ว3ปีนะครับขอบคุณที่เปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็อยู่กันยาวๆเนาะนะครับหลายหม่องหลายบอนแล้วก็มีส่งไปทางจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเอาไปใส่กับทุเรียนมื้อเช้ามื้อวานนี่ก็โทรมาสั่งบอกว่าตอนอีปุ๋ยแบคแคทเบิดแล้วส่งมาให้แนเดอร์นะครับขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับคุณแม่ยุพลักษ์ละกาไอพดนะครับไอพดทั้งกันทรลักษ์เนาะนะครับบอกว่าตอนอีบักทุเรียนกำลังเบ่งนวยอุ้ยคือเบ่งงามแถวสันบักทุเรียนใส่ปุ๋ยแบคแคทนี่คือเบ่งผู้งามแถวสันมันแตกต่างจากผู้อื่นเนี่ยว่าสันมันแตกต่างยังไดก็ถามไปเนาะเพิ่นบอกว่าก็มันเบ่งผู้นี่มันผู้เต็มผู้งามดีมั้ยน้ํามันเขียวเพิ่นว่ามันแตกต่างจากผู้อื่นแตกต่างยังไงมันอธิบายยากเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นกําลังได้ผลผลิตกากทุเรียนในปีแรกนะครับสําหรับสวนไอ้พดเนาะนะครับอยู่ทางบ้านผู้เงินอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกียดก็ส่งปุ๋ยแบคแคทไปให้เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณกันแล้วกันเนาะนะครับเรื่องราวของการใส่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทบอกแล้วครับว่าใส่ได้กับพืชทุกชนิดนะครับหลังก็มีทางสปป.ลาวนะครับมื้ออื่นบ่าวโหนก็จะเดินทางไปทางสปป.ลาวครับไปติดตามพี่น้องนะครับไปติดตามพี่น้องที่เพิ่นใส่ปุ๋ยแบคแคทกับสวนกาแฟนะครับไปติดตามเมืองว่าระยะที่เพาะเบี้ยมาแล้วเพาะเบี้ยมาแล้วนี่เป็นจังใดแน่นะครับตอนนี้ลงแปลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับสำหรับคนที่ปลูกไม้ไปเอาคลิปไปเอาเรื่องราวไปเอาระยะในการฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทแล้วมันตอบโจทย์ในจังไหนแน่ในระยะนี้นะครับเดี๋ยวเอามาฝากพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบคแคทเท่าได้ฟังกันนะครับติดตามในอาทิตย์หน้ากันละกันเนาะนะครับมืออื่นนี่บ่าวโหนจะออกเดินทางนะครับไปติดตามพี่น้องทั้งสปป.ลาวแล้วก็ไปติดตามการใส่กับดอกใหม่นะครับในรีสอร์ทของผู้ดินวันเล่นะครับสบายดีวันเล่ผู้ดินสบายดีวันเล่นะครับสบายดีวันเล่เพิ่นก็เอาไปใส่กับดอกใหม่เพิ่นในรีสอร์ทเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทไปแล้วมันมีความแตกต่างจังใดเดี๋ยวเอาเรื่องราวมาให้พี่น้องเฮาได้ติดตามกันก็แล้วกันนะครับทักทายน้องปุญญวัฒน์รัตนาภักดีครับทักทายเข้ามาทาง Facebook เนาะนะครับสวัสดีครับเถอะว่านะครับขอบคุณกันละกันนะครับ0454350074ครับพี่น้องครับโทรเข้ามาขอเพลงหรือโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้เนาะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่ผลงานเพลงกันละกันครับหยิบผลงานเพลงของอันกันละกันครับเต้ยสังล่าเนาะนะครับของที่ที่เหล็กมาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการครับเดี๋ยวห้องจังกับบ้านต่อกันเรื่องราวของปุ๋ยแบคแคทลักยาเชื้อราแบคแคทวันครับ

ครับหยิบผลงานเพลงของอันก็แล้วกันครับเต้ยซังล่าเนาะนะครับของที่ที่เหล็กมาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการครับเดี๋ยวเฮาจังกลับมาต่อกันเรื่องราวของปุ๋ยแบล็คแคทลักยาเชียร่าแบล็คแคทวันครับ

สร้างล่านะครับผลงานเพลงของที่เล็กนะครับยิบมาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทในช่วงนี้เนาะนะครับปลูกพืชยังอยู่กับตามสร้างกับพี่น้องครับแนวหาตัวซอยดีๆนึกถึงปุ๋ยแบล็คแคทลักยาเชื้อราแบล็คแคทวันเด้อนะครับถามว่าการฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันนี่ไปซอยหยังนะครับไปซอยหยังไปซอยเพิ่มความสมบูรณ์ไปซอยเพิ่มความแข็งแรงนะครับเฮ็ดให้พืชแข็งแรงโตไวได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับอย่างบางคนปลูกไปแล้วเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของแขกแกนต้นบ่ใหญ่นะครับใบเหลืองใบลนละกะตายไปในที่สุดอย่างคนที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆเนี่ยนะครับบอกปลูกแล้วมันเป็นหยังบาโอโนมันคือบ่ใหญ่มันเป็นหยังมันคือบ่ใหญ่ใส่ปุ๋ยแบคแคทที่เอาไปฉีดที่บางคนบอกว่าโอ้ยมันแพงเว้ยว่าซั่นนะครับข่อยบ่กล้าลงทุนแต่ว่าไปซื้อต้นทุเรียนมาปลูกไปเนี่ยประมาณหลายรอบแล้วเนาะไปซื้อ

0: ทุเรียนมาปลูกไม้นี่หลายหรอกบ่เป็นหยังมันตายข่อยก็ปลูกไม้มันตายข่อยก็ปลูกไม้เพิ่นว่าแต่ว่าให้ซื้อปุ๋ยแบคแคทไปใส่บอกว่ามันแพงนะครับมันแพงบ่นะครับลองฟังเบิ่ง1ชุดกะ 1,980 บาทครับผสมน้ำได้ตั้งแต่ 1,000 ลิตรไปจนถึง 2,000 ลิตรนะครับใส่ได้เก็บไว้ได้5ปีหลังจากที่เปิดขวดแล้วนะครับเปิดขวดแล้วสามารถเก็บไว้ได้5ปีเฮาสามารถใส่ได้ยาวๆเนาะนะครับยังปลูกทุเรียน5ต้น10ต้นนี่ใส่ได้บ่ใส่ได้นะครับเฮาก็ฉีดพ่นยาวๆเลยนะครับจนสามารถซ้ำหาต้นเนี่ยจนหอดเก็บเกี่ยวผลผลิตได้พุ่นล่ะนะครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันเรื่องของโรคเรื่องของเพี้ยเรื่องของแมลงต่างๆที่จะเข้ามารบกวนนะครับซึ่งจริงๆแล้วการปลูกพืชเนี่ยนะครับสำหรับบาโอโนเนี่ยคิดว่าปลูกพืชอีหยังก็ได้ที่มันเหมาะสมกับสภาวะดินของเฮานะครับสภาวะอากาศในพื้นที่เฮานะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะครับดูแลดีๆใส่ใจดีๆเพิ่มมูลค่าให้มันเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้บ่จำเป็นแต่ว่าต้องเป็นทุเรียนนะครับซึ่งราคาล่าสุดเนี่ยเห็นมีอย่างนออีกชนิดนึงเนี่ยบอกว่าราคา150บาทพุ่นเนี่ยต่อกิโลนะครับบ่จำเป็นต้องว่าเป็นทุเรียนนะครับซึ่งก็เป็นราคาที่น่าสนใจอยู่คือกันนะครับพืชชนิดนี้มีอยู่นะครับมีอยู่มือว่านมือกอนนี่แหละเพิ่นเว้าสู่ฟังบ่จำเป็นต้องปลูกทุเรียนเด้อันอีกราคาหนึ่งที่ดีคือบักขามหวานบักขามหวานนี่ก็ราคาดีเด้นะครับกิโลละร้อยพุ่นเด้เนาะในอำในพื้นที่บางที่นี่กิโลละร้อยลองปลูกเบิ่งแล้วก็ดูแลดีๆเบิ่งนะครับยางพาราคือกันนะครับลองดูแลดีแบบทุเรียนเบิ่งนะครับบาโอโนก็เสือว่ารายได้ที่ได้นี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่คือกันเพราะว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดเฮาสร้างไปหลายๆคนเนาะนะครับก็ต้องการเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นในครัวเรือนของเฮานะครับแต่ว่าถ้ามันก็จะมองในหลายมุมนะครับถ้าปลูกแบบเพื่อมันก็จะมีรูปแบบของการปลูกยังคนที่เขามีทุนอยู่แล้วอย่างนักธุรกิจหรือนายห่างต่างๆเจ้าของที่ดินเจ้าของที่เขามีธุรกิจต่างๆอยู่แล้วที่เขามีทุนมากเพียงพอในการปลูกเนี่ยอันนั้นเขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะว่าทุนถึงนะครับแต่บางคนนี่ทุนบ่ถึงนี่เฮ็ดจังได๋ล่ะบางคนก็ยังฝืนปลูกเด้อนะครับบางคนก็ฝืนดูแลไปเสียเวลาไปหลายปีกับประสบความสำเร็จนะครับมีฉะนั้นต้องหาอย่างก็ตามสร้างที่มันเหมาะสมกับเจ้าของเองเฮ็ดหน้าเขาเนี่ยก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับยกตัวอย่างปลูกหญ้าอย่างพ่อสัญญากไรยวงไปนั่งคุยกันมือเศร้านะครับอันพ่อถามตรงๆเด้อนะครับปลูกหญ้าหาไรเนี่ยรายได้ต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็บอกว่าแสนอยู่เด้อแล้วว่าบวกลบคูณหารนี่แสนอยู่ว่าซั่นนะครับก็เป็นอีหยังที่น่าสนใจเนาะนะครับสบายดีสวัสดีครับ
1: สบายดีมั้ยจ้า
0: โอ้ผู้สาวเลี้ยงงัวทั้งอันสบายดีจ้าเป็นจังได๋ฝนตกบ่ทั้งบ้าน
1: ร้อนมากเลยจ้า
0: ฝนบ่ตกเลยบ
1: ่ไม่จ้า
0: ห่วยว่านเข้าแล้วบ่
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้ว่านเลย
0: บ่อันเป็นยังงัวเจ้ามันมีหญ้ากินอยู่ล่ะงัวเจ้านะงัวเจ้ามีหญ้ากินบ่
1: ได้เลยจ้า
0: โมเอาหยังเส้นเกลือมันส่วนโอ้เสียงบ่ค่อยชัดเจนเสียงบ่ค่อยชัดเจนบ่ค่อยมีคลื่นจ้าอันขอเพลงหยังบ
1: ่
0: ขอเพลงหยังบ่จ้า
1: ไม่จ้าโทรให้กำล
0: ัง
1: ใจพ
0: ี่
1: ชายจ
0: ้
1: า
0: โอ้โอเคให้กำลังใจคือกันเด้ออากาศฮ้อนอย่าสูดแดดเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้คือกันเนาะครับขอบคุณหลายๆกันละกันครับสบายดีครับขอบคุณน้องสาวทั้งวง30บ่แม่นเราเสือโกกนะครับโทรเข้ามาให้กำลังใจอ้ายสายเราเป็นอย่างที่เสมอเนี่ยเราให้กำลังใจบาโอโนตั้งแต่พุ่นล่ะนะครับว่าใช่ล่ะเนาะนะครับเรื่องของรายได้เรื่องของการดูแลพืชเนาะนะครับอย่างที่บอกล่ะครับพอสัญญาไกรยวงก็ยังปลูกหญ้าหาไรกันรายได้ต่อปีนี่ก็ หนึ่งแสนอันนี้เฉพาะหยาเนี่ยว่าท่านได้ร่วมเรื่องของงัวที่เอามาขุนขายแล้วก็ขายตามที่พอเฮ็ดไหวเนาะนะครับมันก็เป็นอาชีพที่ต่อยอดมันก็สามารถเป็นอาชีพที่มันคงได้นะครับอาชีพที่มันคงได้มีกิจกรรมเฮ็ดในช่วงเกษียณอายุราชการเนาะนะครับในช่วงบั้นปลายของชีวิตใส่ให้มีความสุขนะครับนี่แหละมาเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับปลูกยังก็ตามสร้างขอให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ของเฮานะครับพื้นที่ของเฮาต้องเบิ่งดินเบิ่งดินว่าดินเฮาเป็นแบบใดสภาวะของดินนะครับมันเหมาะสมกับปลูกพืชชนิดใดนะครับแล้วก็เบิ่งของสภาวะอากาศพร้อมนะครับอากาศเป็นแบบใดเหมาะสมบ่เนาะนะครับมันถึงจะเหมาะสมกับอาชีพของเฮาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกำไรเข้ามาครัวเรือนของเฮานะครับมันจะต้องเป็นกำไรบ่แม่นว่ามีแต่ลงทุนอย่างเดียวลงทุนอย่างเดียวนะครับสุดท้ายแล้วบ่เห็นหยังบางคนก็เห็นแต่ทอเดินไว้อยู่ในพื้นที่บางคนก็เห็นเป็นพื้นที่รกร้างไว้ในพื้นที่มีฉะนั้นต้องค้นหาสิ่งที่เจ้าของถนัดนะครับก่อนเกษตรคือกันก็ต้องค้นหาว่าเฮาถนัดกับพืชชนิดใดแล้วก็ลงทุนลงมือเฮ็ดเนาะนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเติบโตไปจะเห็นว่าบางคนปลูกผักอันนั้นก็ได้ก็มีรายได้มั้ยปลูกผักอันผักแพร่วเป็นธงแบบนี้ปลูกผักก่านจองปลูกผักบุ้งเนาะนะครับปลูกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะแตกต่างกันไปหรือบางคนเฮ็ดแบบผสมผสานที่มีอยู่ไม่ใหญ่นึงอยู่บ้านบาโอโนนะครับแล้วปลูกผักนี่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับปลูกบักพริกบักเขือบักถั่วบักแตงนะครับเราก็จะใส่รถไฟฟ้ามาขายคู่มือนะครับเฮ็ดถุงละ10บาท20บาทเนี่ยซึ่งแต่ก่อนหนี้สินเราหลายว่าตอนนี้เราบอกว่าหนี้สินเราเนี่ยใกล้สิเบิดล่ะเราบอกว่าหนี้สินเราใกล้สิเบิดแล้วเรากู้ธนาคารกู้ธนาคารมาสื่อทีนะครับมาสื่อทีเราอายุหลายเลยเด้นะครับมาสื่อทีแล้วก็ลงทุนปลูกผักปลูกหญ้าขายมันก็เป็นรายได้เข้ามาสู่ครัวเข้ามาสู่ครอบครัวเนาะนะครับมันก็เป็นอาชีพที่เป็นประจำของเราอย่างน้อยเนี่ยมือนึงเนี่ยน่าจะมีต่ำๆคือ500บาทนะครับเข้าสู่เป็นรายได้ที่ใดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะนะครับที่มันสามารถสร้างรายได้ให้เฮาได้แต่บางคนเนี่ยเฮ็ดใหญ่แต่ถามรายได้แต่ละปีเนี่ยมีบ่บางคนก็บอกว่าขาดทุนบางคนก็บอกว่าลุบทุนเพราะว่าการปลูกพืชบางสิ่งบางอย่างเฮาบ่เข้าใจมันเขาบอกว่าหยังเฮาก็อันนั้นเขาว่าอันนี้เฮาก็ต้องไปอันนี้เนาะนะครับเพราะว่าต้องตามให้ท่านนะครับต้องตามให้ท่านย่านเพราะว่าลงทุนไปสูงแล้วนะครับมิฉะนั้นบาโอโนกะฝากกับพี่กำนองนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งตัวซอยแหละครับปุ๋ยแบคแคทเนี่ยบาโอโนอยู่กับปุ๋ยแบคแคทมาตอนนี้ใส่กับพืชทุกชนิดเนี่ยบ่มีคำว่าผิดหวังนะครับยางหน้าเข่าเนี่ยบาโอโนก็ใส่เองซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้าเข่าเนี่ยจำเป็นต้องไปยืมเข่าพี่น้องมากินแต่ตอนนี้พี่น้องได้แบ่งปันให้พี่ให้น้องนะครับไปกินนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เป็นความภาคภูมิใจเนาะนะครับเรื่องของมันสำปะหลังซึ่งตะกอนที่เฮ็ดมาก็บ่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรแต่พอมาฮู้จักปุ๋ยแบคแคทก็ผลผลิตก็ดีขึ้นนะครับคนไกลโตเฮาอย่างผู้รักผู้ใหญ่นะครับที่เพิ่นเปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทที่ยังพอยาวเนาะนะครับที่มีปัญหาเรื่องของราดำราชมพูในอย่างพาราเพิ่นเอาไปใส่นะครับมันก็ดีขึ้นแม่ราตีนะครับผลผลิตที่ได้ก็ดีขึ้นจากแต่ก่อนในยางหนาตายหนึ่งนะครับยางเปลือกแข็งคิดว่าจะต้องโค่นแล้วล่ะคิดว่าถึงเวลาจะต้องโค่นมันถิ่มแล้วก็ปลูกใหม่แต่พ่อมาได้ใส่ปุ๋ยแบคแคทได้หุ่นจักปุ๋ยแบคแคทผลลัพธ์ก็ดีขึ้นนะครับคนที่เปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทยังลูกสาวของแมวราตีอีกคนหนึ่งนะครับเย่ปลูกแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ให้บาโอโนเนี่ยนะครับจ้างบาโอโนเนี่ยไปบินโดรนให้นะครับไปฉีดพ่นให้แล้วบอกว่าปีนี้มันสำปะหลังเราเนี่ยได้น้ำหนักดีขึ้นได้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตหลายขึ้นกว่าเก่า นะครับเราบอกว่าปีนี้เนี่ยถ้าปลูกแล้วเนี่ยไปฉีดพ่นให้แน่เด้อ15,000เทื่อนึง15,000เดือนละ2เทื่อไปเลยนะครับและอีกอย่างนึงที่เราเห็นก็คือมันสำปะหลังเราบ่มีปัญหาเรื่องของมันเน่าครับพี่น้องนะครับเพราะว่าได้ผลิตภัณฑ์ดีๆไปซอยเติมเต็มเนาะนะครับสำหรับการใส่วิธีการใส่ใส่แบบใดเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาคุยกันช่วงนี้ไปขี่ผลงานเพลงครับหยิบผลงานเพลงของวงแอลกอฮอล์มาฝากตอนพี่น้องครับไอ้ถุยครับ

ไอ้ทุยซิงเกิลใหม่ของแอลกอฮอล์ครับยืมมาฝากตอนพี่น้องแฟนรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบ็คแคทยาเชื้อราแบ็คแคทวันนะครับสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยแบ็คแคทกับพืชแต่ละชนิดเนาะนะครับไม่ยืนต้นนะครับควรฉีดพ่นทุกๆ3ถึง7มือนะครับ3ถึง7วันถ้าเป็นไม่ยืนต้นนะครับถ้าเป็นพืชไร่ให้หน้าสวนนะครับ7ถึง15มือเนาะนะครับ7ถึง15วันนะครับยางพารายางพาราปาล์มน้ำมันนะครับ15วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ได้2อาทิตย์ให้ใส่2เดือนให้ได้2เดือนนะครับ15มือฉีดพ่นครั้งหนึ่งให้ได้2เดือนหลังจากนั้นเดือนละ1ครั้งนะครับฉีดพ่นไปที่สำหรับปาล์มน้ำมันเนาะนะครับฉีดพ่นไปที่ทลายถ้าฉีดบ่ถึงนะครับฉีดลงดินบริเวณโคนได้เลยนะครับส่วนยางพารานะครับสามารถฉีดไปที่ลำต้นแล้วก็ฉีดรอบโคนได้เลยนะครับถ้าเป็นยางปลูกไม้ท่านสามารถฉีดไปที่ใบที่ยอดแล้วก็ฉีดลงดินได้นะครับในการใส่ก็แนะนำว่าใส่ทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันนะครับเป็นการป้องกันเรื่องของโรคที่จะเข้ามาทำลายเรื่องของระบบรากของต้นยางพาราที่ปลูกไม้พืชปลูกไม้ทุกชนิดนะครับแนะนำว่าถ้าใส่ยาเชื้อราแบคแคทวันควบคู่ไปพร้อมกันกับปุ๋ยแบคแคทนะครับมันจะไปซอยป้องกันเรื่องของเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายเรื่องของระบบรากนะครับเฮ็ดให้ต้นไม้ที่ปลูกไม้เนี่ยตายได้นะครับมิฉะนั้นนะครับควรใส่ทั้งปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันเป็นการป้องกันนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก่นะครับ

จาถาแต่ว่าส่วนใหญ่หลายๆคนนี่บอกว่าให้มันเกิดปัญหาซะก่อนจังแก้ไขนะครับแต่ว่าสำหรับบ่าวโอโน่เนี่ยบอกว่าป้องกันไว้ดีกว่านะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดปัญหามาแล้วบางครั้งบางทีมันเอาบ่อยู่มันเอาบ่ทันนะครับมันเฮ็ดให้ต้นไม้เฮาเสียหายอย่างสวนทุเรียนเนี่ยนะครับแห่งเป็นพืชที่เร็วต่อกี่ไว้ต่อเรื่องของโรคเชื้อรานะครับถ้าเกิดต้นนึงแล้วนะครับล่ามไปอีกต้นนึงเนี่ยค่อนข้างเร็วแห้งนะครับใช้เวลาแค่24ชั่วโมงนะครับใช้เวลาแค่24ชั่วโมงเนี่ยล่ามไปต้นข้างๆนี่เลยนะครับสภาพอากาศที่ก่อให้เกิดเรื่องของเชื้อราและก็ล่ามเร็วเนี่ยนะครับมันก็มีหลายปัจจัย1นะครับดินเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดเนี่ยดินถ้าดินเป็นกรดเนี่ยเชื้อราก็จะล่ามเร็วนะครับพอเชื้อราเริ่มล่ามเร็วแล้วก็มันจะส่งผลเสียต่อระบบสวนนะครับสวนต้นถ้าเอาบ่ทันถ้ารักษาบ่ทันถ้าฟื้นถ้าป้องกันบ่ทันเนี่ยคือตุยไปได้ที่สุดครับก็จำเป็นต้องที่จะต้องปลูกใหม่เนาะนะครับเสียเวลามาดูแลอีกก้อนที่จะปลูกใหม่ก็ต้องฆ่าเชื้อราในดินบริเวณนั้นให้มันเบิดสิ้นไปซะก่อนนะครับเป็นการฟื้นฟูดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับปรับค่า pH ของดินตรงนั้นนะครับให้มันมีค่าที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชถ้ามันเป็นเชื้อราเนี่ยแสดงว่าพื้นดินตรงนั้นนะครับมีปัญหาเรื่องของดินเป็นกรดนะครับบวกกับตัวสภาพว่าต้นต้นใหม่ที่มันอ่อนแอนะครับมันก็จะล่ามเร็วส่งผลเฮ็ดให้เฮาเสียหายเนาะนะครับลงทุนมาหลายมาบวกกับสภาพว่าโลกต่างๆเนี่ยก็เสียเวลาครับพี่น้องนะครับมิฉะนั้นป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขพืชแต่ละชนิดครับพี่น้องครับบ่ว่าจะเป็นกาแฟคือกันนะครับกาแฟกับปลูกไม้เนี่ยก็สามารถที่จะฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทได้เลยนะครับฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทได้เลยนะครับฉีดใบฉีดต้นแล้วก็ลงดินนะครับมันจะไปซอยส่งเสริมนะครับเฮ็ดให้รากเนี่ยของพืชเนี่ยจะเริ่มเติบโตได้เร็วนะครับหากก็จะหลายต้นก็จะแข็งแรงยอดก็จะใหญ่เนาะนะครับลดระยะเวลาในการสร้างผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรได้เลยนะครับอัตราการใส่อัตราการผสมนะครับ1ชุดผสมน้ำถ้าเอาไปฟื้นฟูต้นที่ป่วยเอาไปฟื้นฟูต้นที่โทรมต้นที่มีปัญหานะครับอยากเห็นผลเร็วๆนะครับผสมน้ำ 1,000 ลิตรได้เลย1ชุดผสมน้ำ 1,000 ลิตรนะครับฉีดพ่นทุกๆ7มื้อนะครับถ้าเอาไปบำรุงดูแลต้นที่สวยสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับแนะนำว่าผสม1ชุดผสมน้ำ 2,000 ลิตรนะครับฉีดพ่นทุกๆ7มื้อคือกันนะครับกระซอยฟื้นฟูสำหรับพี่น้องเกษตรกรได้นะครับส่วนเรื่องของราคาแจ้งไปแล้วเนาะนะครับบางคนฟังบ่ทันฟังอีกรอบนึงก็ได้นะครับปุ๋ยแบคแคทครับ1ชุดราคาอยู่ที่ 1,980 บาทสามารถผสมน้ำได้ตั้งแต่ 1,000 ลิตรไปจนถึง 2,000 ลิตรส่วนยาเชื้อราแบคแคท1ครับพี่น้องนะครับยาเชื้อราแบคแคท1 1ขวดราคา 1,540 บาทครับปริมาณ1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับถ้าสั่งซื้อคู่กันนะครับมีโปรโมชั่นให้จากปกตินะครับ 3,520 บาทคุณเกียร์ใจดีครับลดให้ทันที่100บาทครับพี่น้องครับลด100บาทนะครับเหลือ 3,420 บาทแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องนะครับฟรีค่าจะส่งเก็บเงินไปทางนะครับในมูลค่า 3,420 บาทได้ยังเนี่ยได้ปุ๋ยแบคแคทชุดหนึ่งและก็ยาเชื้อราแบคแคท1อีก1ขวดนะครับเอาไปใส่เนาะนะครับส่วนผู้ใดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็จะมีเหรียญราคาให้ถ้าซื้อ6ชุดครับพี่น้องแถมให้ฟรี1ชุดนะครับถ้าซื้อ10ชุดแถมให้ฟรี2ชุดถ้าซื้อยกลังนะครับ1ลังมีอยู่24ชุดครับพี่น้องครับอยู่ที่ 37,920 บาทครับ 37,920 บาทได้24ชุดนะครับเอาไปขายเอาไปจำหน่ายเอาไปแบ่งกันใส่นะครับและที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับผู้ใดอยากเที่ยวต่างประเทศนะครับคุณเกียร์ครับจัดโปรโมชั่นให้สำหรับผู้ที่อยากท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยแบคแคทครับซื้อปุ๋ยแบคแคท4ลังนะครับซื้อปุ๋ยแบคแคท4ลังราคาซื้อยาเชื้อราแบคแคท1หาลังนะครับได้1สิทธิ์ในการท่องเที่ยวต่างประเทศกับปุ๋ยแบคแคทนะครับอย่างที่บ่าวโอโน่ไปเที่ยวมานั่นแหละครับบ่ว่าจะเป็นทั้งไปเที่ยวจีนแล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีเนาะนะครับการเดินทางกับเที่ยวต่างประเทศกับปุ๋ยแบคแคท

นี่สุดประทับใจครับพี่น้องครับมองผักก็ดีดีนะครับอาหารกับอาหารกับสุดยอดนะครับและที่สำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวไปเที่ยวอีหลีไปมวนอีหลีนะครับไปมวนอีหลีเนาะนะครับไปเปิดหูเปิดตาเบิ่งโลกภายนอกนะครับไปเบิ่งต่างประเทศไปซึมซับบรรยากาศไปเบิ่งวิถีชีวิตเขาอยู่เขากินจากไหนนะครับอย่างไปลาวเนี่ยเนาะนะครับไปลาวกับไปเห็นวิถีชีวิตไปเบิ่งวิถีชีวิตไปเบิ่งวิถีการใส่ชีวิตการเป็นอยู่เนาะนะครับเอามาปรับใส่กับโตเฮานะครับเอามาปรับใส่กับโตเฮาเองนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวดีๆให้คนรุ่นหลังนะครับให้เขาได้เห็นว่าวิถีชีวิตจริงๆแล้วมันก็บ่ได้ยากนะครับมันก็บ่ได้ยากในการใส่ชีวิตแล้วก็มันก็สามารถที่จะสร้างคุณค่าสร้างมูลค่านะครับเป็นเรื่องราวให้คนรุ่นหลังนะครับได้ใส่ชีวิตในรูปแบบที่เฮาควรจะเป็นเนาะนะครับแบ่งปันลูกแบ่งปันหลานต่อไปนะครับเพื่อความยั่งยืนของชีวิตและก็อาชีพในเรื่องของการเกษตรนะครับมื้อนี้เบิดเวลาครับพี่น้องครับอาทิตย์หน้าครับมาพบกันใหม่รายการแมวดำนำทางกับปุ๋ยแบล็คแคทครับอำนวยอวยชัยพี่น้องเฮามีความสุขสุผู้สุคนอาทิตย์หน้าจังกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์นี้บ่าวโอโนไปแล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network ขณะนี้เวลา 14:00 น.อสมท.อุบลราชธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศรีสะเกษเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัสนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทารรักษ์จังหวัดศรีสะเกษโอกาสนี้นายพลพีได้ถวายโฉนดที่ดินโครงการสร้างความมั่นคงให้ที่ดินของวัดแด่พระศักดารินกิตติคุโนวัดป่าเพชรน้อยตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษก่อนเป็นประธานมอบนโยบายและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มค้าและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569นอกจากมาตรการด้านค่าครองชีพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เน้นย้ำถึงแผนเชิงรุกในการรับมือกับวิกฤตด้านพลังงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร่งผลักดันโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำและผลผลิตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยฝึกทหารใหม่กำชับดูแลใส่ใจทหารใหม่รอบด้านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระหว่างวันที่8ถึง9พฤษภาคมเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ในวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฝึกทหารปลัดใหม่1/69ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่44และกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5พร้อมทั้งได้พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่1/69และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกนายในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาทแก่หน่วยฝึกทหารใหม่โดยกำชับผู้บังคับหน่วยทุกระดับกำกับดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิดปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นไปตามมาตรการของกองทัพบกพร้อมติดตามประเมินสุขภาพทหารใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคลมร้อนและปัญหาด้านสุขภาพจิตรวมทั้งให้กำลังพลทุกนายมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของทหารใหม่และครอบครัวโดยผู้บังคับหน่วยต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและดูแลให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนควบคู่กับการส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองระหว่างการฝึกเช่นการศึกษาต่อการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกการฝึกวิชาชีพและการเข้าสมัครงานกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับกองทัพบกหลังปลดประจำการเพื่อสร้างแรงจูงใจและต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคต
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107 MHz MCOT Radio Network
5: Connectแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออ

0: พลิเคชัน MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์ตนะครับผมก็เปิดมาต้นชั่วโมงกับ3ฮิตนะครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากเล็กรัชเมธครับผมผลงานเพลงอบอวนครับเพลงนี้ขึ้นจาก19มาอยู่ในฮิตที่10วันนี
1: ้โอ้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่มา
1: โอ้นี่อย่างที่บอกนี่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาคริสครับคือเราเดาทางไม่ถูกเลยนะแบบลงก็ลงแบบปื๊ดเลยขึ้นนี่ก็ขึ้นปื๊ดเลยนะครับนะนะฮะอย่างที่คริสบอกไปนะครับนะอบอวนเนี่ยขึ้นจากฮิตที่19นะครับมาอยู่ในฮิตที่10นะฮะแล้วก็มีเต้ยสังลานะครับจาก T-Rex นะฮะก็อยู่ในฮิตที่9นะครับลงจากฮิตที่3นะครับนะนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด4สัปดาห์นะครับ
0: ครับผมและฮิตที่8ลงนิดนึงเพราะเต้ยเหมือนกันในฮิตที่8นะครับเต้ยก่อสร้างคร
1: ับ โอ้มา2เต้ยใช่มั้ย
0: จากจ่อยโรมินกันเลยเอ๊ะเมื่อกี้อ่านไปแล้ว
1: เมื่อกี้ก็เต้ยเหมือนกัน
0: อยู่ในฮิตที่8นะครับวันนี้ซึ่งก็ขึ้นมาจากฮิตที่14
1: ครับผมนะอ้าวก็สลับกันแบบค่อนข้างเยอะเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้เดาทางยากมากเลยนะครับใครที่เป็น FC บ้านไหนด้อมไหนก็ต้องรีบเข้ามาให้กำลังใจกันนะจ๊ะ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ฮิตที่7
1: ลุยเลยจ้ะ
2: ฮิตที่

0: 3ผลงานเพลงครับผมในฮิตที่7วันนี้เป็นผลงานเพลงจากอุ๊งอิ๊งเพชรบ้านแพงพบหมอหน้าห้านครับผมเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่20โอ้โหขึ้นมา7เลยใช่
1: 20มา7
0: ใช
1: ่ๆโอ้เพลงนี้แรงมาก
0: มากหลายเพลงนี้และในฮิตที่6ครับผมเป็นผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ
1: ์ครับผม
0: นะคนต้นทาง
1: โอ้เสียเปี๊ยกกีดกีดแต๋วแตกมากเลย
0: มันเป็นเพลงก่อนที่จะไปปลายฟ้า
1: ปลายฟ้าเสียเขาชอบนะนะก็ขึ้นมาจากฮิตที่9นะตอนนี้ก็มาอยู่ฮิตที่6
0: ครับผม
1: โอ้มาโหดมากนะครับแล้วก็มีขอกำลังใจนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่5นะครับขึ้นมาจากฮิตที่6นะครับหนูเล็กกากาแล้วก็น้องวินนะฮะแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด31สัปดาห์นะครับนะผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เดาทางไม่ถูกจริงๆนะครับ
0: ครับผมเดินทางมาจนถึงฮิตที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยฮิตที่4แล้ว
1: กำลังจะเข้าฮิตที่4แต่เดี๋ยวเรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อน
0: ครับผม
1: นะฮะคริสมองเห็นไหมครับผม
0: มองเห็นครับคุณอานนท์คุณราศีสิงห์คุณทาวรคุณวิชัยคุณป๊อปปักภูมิคุณสุพจน์คุณรัชนนท์คุณรัตนาพรโสภาคุณฮานามิคุณทัพกรคุณลูกแม่ล่าคุณคณิษฐาสาวคำเนยจ๋าและอีกมากมายเลยคร
1: ับเยอะมากเลย
0: ภาษาจีนด้วย
1: ครับผมนะพี่บางสะอาดก็มานะครับมีน้องมังกรพี่เรือนเจริญพี่มานพพี่วรรณสานะครับพี่ละไอคุณยายพอเพียงพี่อาภพรพี่อนงแม่นวลพี่จิราพรพี่ลำพึงพี่พศดอกบัวพี่กระแตนะครับพี่อัญชลีพี่จุ๊บแจงพี่กรกัญญานะครับมีพี่คิดฮอดภูพานนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นิดนึงนะ
0: ครับ
1: พี่ขวัญเรือนนะครับพี่ทองอยู่นะครับมีน้องเนยนะครับแล้วก็น้องแม็กกี้นะครับพี่ประคองนะครับพี่หนูริ่งเจเดซี่นะครับนะก็โอ้โหมาลุ้นกันนะครับน้องนับดาวด้วยนะครับก็ตอนนี้บีบหัวใจแล้วครับคริสครับผม
0: ครับผมเพราะว่าเรามาอยู่ในช่วง4ฮิตสุดท้ายแล้วครับผมเพราะฉะนั้นแล้ว
1: เดี๋ยวอีกสัก1เพลงแล้วไปพักก่อนดีมั้ย
0: ใช่
1: นะครับงั้นเราต่อเนื่องกันเลยครับฮิตครับ
0: ฮิตที่4ครับ
2: ฮิตที่4

0: ที่4วันนี้เป็นผลงานเพลงจากก้านตองทุ่งเงินนะครับกับผลงานเพลงแก้บนสัปดาห์นี้ยังคงที่ในฮิตที่4ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็ลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ3 2 1จะเป็นเพลงอะไรนะฮะแล้วก็ชาวคณะก็กดเข้ามาทายได้นะ
0: ครับผม
1: กดมาเลยจ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์เด้อพร้อมมาไปกันหมู่เฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้นหืมเส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักคัก
3: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ไอ้

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อน

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
4: ฮิตที่

0: แล้วชาวคณะทายกันถูกหรือเปล่านะครับนี่คือเพลงที่อยู่ในฮิตที่3นะครับดอกกระเจียวบานนะครับจากก้องห้วยไร่นะครับก็ลงจากฮิตที่2นะครับนะแล้วก็โอ้เพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด20สัปดาห์นะฮะคริสครับ
1: ครับผมโอ้แสดงว่าฮิตที่2นี้ถูกแทนที่ไปแล้วจะเป็นเพลงอะไร
0: มันจะเป็นเพลงอะไรเนี่ยนะครับโอ้หลายๆท่านแบบบีบหัวใจนะครับ2กับ1
1: เชื่อหลายๆคน
0: เอ้ยมันจะเป็นเพลงอะไร
1: จะเป็นเพลงที่เราอยากได้หรือเปล่า
0: เออโอ้แม่ๆก็มาเต็มนะครับวันนี้นะ
1: เชียร์เพลงอะไรกันเชียร
0: ์โอ้เยอะๆมากเลยครับเยอะมาก
1: เราเพลงอะไรอยู่เหรอ
0: เออ
1: ไหนบอกสิ
0: ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกัน
1: ทางนั้นไปฮิตที่2เลย
0: ลุยเลยครับผม
2: ฮิตที่2

0: ฮิตที่2นะครับผมผลงานเพลงจากวงแอลกอฮอล์นั่นก็คือผลงานเพลงไอ้ทุยนั่นเองครับ
1: นะครับ
0: ขึ้นมาจากฮิตที่11เลย
1: นี่โอ้โหมีแบบหลายๆคนกรี๊ดเลยนะแบบโอ้แอลกอฮอล์มาอยู่ฮิตที่2นึกว่าหลับมาเจเดซี่บอกว่าหายไปแล้วนึกว่าหลับคือปรากฏว่าเพลงมาอยู่ฮิตที่2
0: ไม่ได้หายไปไหน
1: เออนะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าไอ้ทุยเนี่ยขึ้นจาก11เลยนะ
0: ครับ
1: โอ้แสดงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพลงนี้มาแรงมากเลย
0: ใช่ๆๆ
1: นะ
0: เพลงมีเริ่มมีเพลงใหม่ๆเข้ามาคือมาแรงๆในชาร์ต
1: นะฮะงั้นก่อนที่เราจะไปฮิตที่1ครับคริส
0: ครับ
1: เรามาทวนฮิตที่10กันดีกว่า
0: ครับผม
1: นะครับ

0: ที่อยู่ในฮิตที่10
1: ฮิตที่10ครับผลงานเพลงจากเล็กรัชเมธอบอวนครับขึ้นมาจากฮิตที่19เลยครับผมส่วนในฮิตที่9ลงมาจากฮิตที่3เต้ยสั่งลาครับจากทีเร็กในฮิตที่8ขึ้นมาจาก14ครับเต้ยก่อสร้างจากจอยรวมมิตรในฮิตที่7ขึ้นมาจาก20เลยพบหมอหน้าห้านของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในฮิตที่6ขึ้นมาจากฮิตที่9คนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์ผม
2: ครับผมแล้วก็ฮิตที่5นะฮะขอกำลังใจหนูเล็กกากะนะฮะกากะนะครับแล้วก็4แก้บนน้องก้านตองนะครับ3คือดอกกระเจียวบานน้องก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็2ไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่1
1: แล้วก็เพลงที่อยู่ในที่1คือ
2: กลางดาวจากน้องไรอัน
1: ยินดีอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่เชียร์เพลงนี้ให้อยู่ในฮิตที่1นะครับผม
2: ครับผม
1: เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรอแล้วไปฟังกันเลย
2: ไปเลยจ้ะ
1: เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้า
2: แล้วก็พอจบเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะก็คือโลกของผึ้งนะฮะจากพี่ผึ้งนะพุ่มพวงแล้วก็มีนะเฮียงขอเข้าม
1: า
2: เดี๋ยวจัดให้ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพายุฤดูร้อนถล่มกำแพงเพชรพัดหลังคาห้องแถวไม้ตลาดบ่อทองเสียหาย19คูหาเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองผู้ทุ่งโพทะเลร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพทะเลผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้โดยเฉพาะตลาดบ่อทองหมู่ที่12อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพบว่าแรงลมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเป็นไม้อาคารไม้เก่า2ชั้นที่ปลูกติดกันเป็นแถวซึ่งเปิดเป็นร้านค้าคลินิกและร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรถูกลมพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายรวม19คูหาส่วนใหญ่หลังคาสังกะสีถูกลมหอบปลิวไปตกใส่บ้านเรือนข้างเคียงและถนนในขณะที่ฝาบ้านประตูและหน้าต่างไม้พังคลื่นลงมาทั้งแถบเนื่องจากเป็นอาคารเก่าที่สร้างมานานหลายสิบปีชายวัย71ปีหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเปิดเผยด้วยความตกใจว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมพัดแรงลักษณะไม่เคยพบเห็นมาก่อนแรงลมได้กระชากเอาหลังคาและโครงสร้างบ้านพังต่อหน้าต่อตาแม้ที่ผ่านมาจะเคยซ่อมแซมบำรุงรักษาหลังคามาโดยตลอดส่งผลให้ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นเร่งสรุปความเสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปราเชนหนุนรัฐบาลกู้เงิน400ล้านกระตุ้นเศรษฐกิจชี้ถูกยุครัฐบาลต้องกู้ตามสถานการณ์นายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยพลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่ายังคงเดินหน้าทำงานทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการติดตามปัญหาปากท้องของประชาชนและสถานการณ์เศรษฐกิจที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนไทยในทุกระดับสำหรับประเด็นร้อนทางการเมืองกรณีรัฐบาลเตรียมผลักดันแผนกู้เงิน400ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาการกู้เงินไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะทุกรัฐบาลในอดีตเคยดำเนินการมาแล้วโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและความจำเป็นของประเทศในแต่ละช่วงเวลาวันนี้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งสงครามในตะวันออกกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศรวมถึงผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทำให้ประเทศไทยได้รับแรงกระแทกโดยตรงประชาชนจำนวนมากอยู่ในภาวะฝืดเคืองชักหน้าไม่ถึงหลังค่าครองชีพสูงรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายดังนั้นการกู้เงิน400ล้านบาทในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเงินกู้ดังกล่าวจะทยอยใช้เป็น3งวดงวดละประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิโครงการคนละครึ่งการกระตุ้นการใช้จ่ายการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและการกระจายเม็ดเงินลงสู่ชุมชนเพื่อให้ประชาชนระดับกลางและระดับล่างได้รับผลประโยชน์โดยตรงสิ่งสำคัญคือกู้มาแล้วนำไปใช้อย่างไรถ้ากู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชนช่วยประชาชนช่วยผู้ประกอบการและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้สเปนกักตัวผู้หญิงวัย32ปีสงสัยติดไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสเปนเปิดเผยว่าพบผู้หญิงอายุ32ปีในจังหวัดอาลิกันเตภูมิภาคมาเลเซียทางตะวันออกเฉียงใต้มีอาการป่วยที่สอดคล้องกับการติดเชื้อไวรัสฮันตาและอยู่ระหว่างการกักตัวและตรวจเชื้ออย่างละเอียดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อคนนี้เป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยที่เสียชีวิตในเมืองยูฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้และเป็นผู้ที่ติดเชื้อมาจากเรือสำราญ MV Hondius โดยนั่งอยู่ห่างกัน2แถวทางการท้องถิ่นยังกำลังดำเนินการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้หญิงรายนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อทำการตรวจสอบอาการและหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-Hot Radio Network
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้นี่คือหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่เกิดภาวะโลกร้อนไฟป่าทำลายสิ่งปกคลุมหน้าดินจนเปิดโล่งแมลงสัตว์ป่าขาดแหล่งอาหารอดตายกระทบต่อระบบนิเวศไฟป่าทำให้หน้าดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือการอุ้มน้ำของดินลดลงจนไม่สามารถเก็บกักน้ำพืชหลายชนิดไม่ได้ไปต่อจนเกิดภาวะภัยแล้งสาเหตุของการเกิดไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นร่วมรณรงค์หยุดเผาป่าหยุดเผาป่า M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
10: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: ลับมาแล้วคร
1: ับผม
0: เปิดมาต้นชั่วโมงเพลงอะไรบ้างครับพ
1: ี่ชาวร็อกครับ
0: ชาวเพลงชาวร็อกนะครับ
1: ชิมิชิมิ
0: ชาวร็อกน่ารักเชียวชาวร็อกน่ารักเชียว
1: แหมร็อกน่ารักมากเลยชิมิ
0: เปิดมาด้วยชิมิแล้วก็จีบเลยได้ไหมของหลิวอาจารยาและสกายพาร์ทแล้วก็รักน้ำมอ
1: มอครับนี่ครับคริสครับผมในช่วงนี้เราต้องเสริมความน่ารักครับคริสครับไปดูสมมีกับสมคริสนะครับโอ้โหน่ารักนะครับผมนะก็รีบเข้ามาจองตากันได
0: ้ครับผมช่วงนี้ก็จะรับสายโทรเข้ามาขอเพลงได
1: ้เอาได้เลย
0: ชอบเลย
1: ครับใช่ไหมคือช่วงนี้คือลูกพี่สามารถโทรเข้ามาคุยและขอเพลงได้เลย
0: ใช่ก็จะรับบ้างไม่รับบ้างครับผมจะพยายามเปิดให้
1: เราดูเล่นตัวรับบ้างไม่รับบ้าง
0: รับไม่ครบ
1: พยายามรับแล้วก็พยายามเปิดเพลงตามที่พี่ขอมานะครับก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเพลง
0: ให้โทรกลับทั้งหมดอ่ะเวลาไม่
1: มันไม่พอเราก็
0: ทีละเปิดเยอะมาก
1: เยอะก็ค่อยๆเนาะพยายามเปิดเพลงให้นะได้แล้วก็เดี๋ยวกดมาที่เบอร์นี้เบอร์อะไรดีครับคริสครับ
0: 02-248-1366ครับ
1: เดี๋ยวขยับเข้ามาใกล้หน่อยนะ
0: 02-248-1366
1: นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาจองสายได้เลยครับ
0: ครับ

0: มาแล้วหนึ่งสายครับพลิสครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องสมคิดกับน้องหมี
0: เอาไม่ได้พี่คนช่วงนี้เป็นสมหมีสมคิดพี่สมนกนี
2: ่
0: ครับ
2: สวัสดีจ้าน้องสมคิดแล้วก็สมหมีด้วย
1: สวัสดีครับอากาศเป็นไงบ้างครับทางโน้น
2: ก็ตอนนี้ร้อนอยู
0: ่สุพรรณฝนไม่ตกเลยเหรอพี่
2: มีเมื่อวานตอนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งตกอยู
0: ่โอ้มีฝนตกบ้าง
1: ตกหนักไหมครับหรือว่านิดหน่อย
2: ก็กลางกลางจ้ะ
1: กลางกลาง
0: อุ้ยนี่ผมขออนุญาตอวดนิดนึงตอนนี้แถวพระรามเก้ากำลังครึ้มกำลังได้ที่เลยครับพี่
1: ครับ
0: นะคลินนะแบบดูอื่นๆดูครึ้มครึ้ม
1: แต่ไม่ตกสัก
2: ที
1: ไ
0: ม่แค่ครึ้มพี่แต่ไม่ตกพี่แค่ทำให้อากาศอบอ้าวเฉยๆครับพี่นกครับผม
2: อาจารย์
0: สบายใจแล้วได้อวด
1: วันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรครับ
2: โนราพัทถิ่นจ้ะ
0: แนทราเชนนะ
2: จ้า
0: ครับ
1: มอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้ทุกคน FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องสมคิดแล้วก็สมเมย์ด้วยจ้าแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วย
0: คร
2: ับแล้วก็ให้พี่สุวัฒน์พี่วันวิสาแล้วก็พี่หนุ่มน้องแต้จ้า
0: ครับขอบยังครับ
1: ขอบคุณครับผม
0: ได้เลยขอบคุณพี่สมนกด้วยนะครับผม
1: ท่านเป็นสมบูรณ์แล้ว
0: ครับผม
2: สว
0: ัสดีครับ
1: สวัสดีครับโนราพัทถิ่นครับนักราเชนและกล้วยสแตป

0: ตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วครับคริสครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่หนูด้วยครับผม
2: สมหนูค่ะ
0: โอ้พี่สมหนูอ๋อครับผม
3: เรียกให้ถูก
0: พี่สมหนูจากอุบลใช่ไหมครับ
2: ระยอง
0: ระยองโอ้ครับผมพี่สมหนูทำอะไรอยู่ครับ
2: หุงข้าวเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: อุ้ย
1: กินอะไรครับวันน
0: ี้อุ้ยนี่วันนี้มีอะไรกินน่ะ
2: ยังไม่รู้เลยแต่ต้องออกไปดูก่อนเนี่ย
0: เอ้าเดี๋ยวคือหุงข้าวไว้ก่อนแล้วก็ค่อยออกไปหากับข้าวที่ตลาดเหรอครับพี่
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้บ้านใกล้บ้านนะไม่ไกลจากไม่ถึงโลอ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อไม่ไกลมากใช่ไหม
1: ฝนไม่ตกใช่ไหมครับ
0: ไม่ตกเน
2: า
0: ะ
2: ฝนไม่ตกจ้ะฝนไม่ตกจ้ะ
0: จริงๆ
1: นาทีจะตก
2: แต่เมื่อวานตก
0: เมื่อวานตก
2: ใช่ใช่จ้ะ
0: แต่ตอนนี้ไม่ตกอุ้ยอยู่ๆผมนึกภาพอันนี้ขึ้นมาได้เลยคิสพี่หนูครับคือคณะหมูกรอบครับคณะหมูกรอบ
1: หยุดไม่ใช่อยู่ๆนึกได้เมื่อกี้ผมสั่ง
0: ว่าที่คุณชี้นำเหรออุ้ยแต่ช่วงนี้ถ้าแบบหมูกรอบๆหน่อยนะแล้วแบบผักคะน้าแบบผัดดีๆใสๆหน่อยนะแบบมันดีแค่มันดี
1: ใช่ใช
0: ่ดี
1: แล้วเนี่ยหิวแล้วเนี่ย
0: พี่หนูแบบคณะหมูกรอบก็ดีนะครับพี
2: ่ดูกัน
0: มีแนะนำนะฮะเอาได้พี่หนูนี่อยากฟังเพลง
2: ยิ่งยาวยิ่งร้อยของเบาวีอะจ้ะ
0: โจ๊ะเลยนะยิ่งยาวยิ่งร้อยนะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ได้เลยมาเป็นใครไหมครับ
2: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายอะจ้ะ
1: ทุกเสียงทุกสายโอเคครับผมกินข้าวแซ่บๆนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณครับพี่สมหนูครับสวัสดีครับ
1: ยิ่งยาวยิ่งยาวยิ่งร้อย

0: บ่าวีนะครับยิ่งยาวยิ่งรอยนะครับผมผมก็พูดไม่เป็น
1: ยิ่งยาวยิ่งรอย
0: ยิ่งยาวยิ่งรอย
1: รอยรอยนี้รอยอย่างแรงรี
0: ให้พี่ออสมาพูด
1: ใช่ผมก็มั่วไปเรื่อยครับหนึ่งสายมาแล้วครับผม
0: สายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ทีทั้งสองสมครับ
1: ครับผม
0: คุณ
1: พี่พี่สมนันดิบนะครับ
0: พี่สมนัน
2: ด
0: ิ
2: บครับ
1: โอเคพี่สมนันดิบ
0: จากไหนครับ
2: ครับ
0: จากที่ไหนครับ
2: จากลำปางครับในหมอครับ
1: ครับลำปางครึ้มไหมครับพี
2: ่ตอนนี้กำลังตกอยู่เลยคร
1: ับ
0: กำลังตกเลย
1: อุ้ย
2: มันไม่ซานไม่ตะกี้ฟังไม่ได้เลยอ่ะ
1: เขาดีกว่าเราอีกของเราแค่ครึ้มครับ
0: ตกหนักหรือตกเบา
2: ก็หนักมาแล้วครับนะตอนนี
1: ้เ
2: ราก็ได้ยินวิทยุอยู่ครับ
1: ครับ
0: อากาศก็โอเคเลยดีเลย
1: อุ้ยดีจังเลยอากาศเย็นนี่ก็เขาเรียกเผื่อแผ่เนาะฝนตกช่ำๆของเราก็ครึ้มเฉย
2: มันร้อนมากเลยครับ
1: ครับแล้วตอนนี้ก็ร้อนเยอะครับพี่ครับ
0: พี่นันดิบจะขอพี่สมนันดิบจะขอเพลงอะไรครับ
1: ครับ
2: เอาเพลงออดแอดครับ
0: ออดแอดจากพี่เท่งนะคร
2: ับแล็บแป๊บๆนะครับ
1: ครับ
0: ใส่หมวกแก๊ปไปเดินกุ๊บกั๊บใช่ไหมคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: มันมีที่มาแบบฟ้าแล็บแป๊บๆใส่หมวกแก๊ปไปเดินกุ๊บแก๊บอะไรงี้ครับว่าผมชอบนะ
2: ครับ
1: เออ
2: ก็เขาให้กับบีเจพี่สาวต้อยบรรย้อยตรงของคลื่นซีอาร์เรดิโอเอฟเอ็มร้อยที่ลำปางครับแล้วก็แม่น้องก๊อตกับสาวเกี่ยวลมให้พี่วันวิสาสุโขทัยแล้วก็พี่นกสุพรรณด้วยครับเอฟซีทุกท่านเลยครับ
1: ครับผม
2: รับถึงกิเตทั้งสองท่านและก็น้องเมย์หลังไมค์ด้วยครับ
0: ครับผมได้เลย
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะ
0: โอเคออดแอดนะครับ

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you.
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: ความคิดถึงกำลังเดินทางครับโกไข่นาย
1: โสนตอนนี้1 3มาแล้วครับคริส
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสองหนุ่มสมคิดสมเมใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: สวัสดีสมมีนตรา
1: สมเริงใจ
0: สมเริงใจอ๋อมีตราช่วยศิลปินผมหลงตลอดเลย
2: เต้นที่ไม่เคยคุยกับสองหนุ่ม
1: เหรอครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเหรอครับพี่สมเริงใจโอ้ดีใจครับผม
0: ทำไมถึงนึกโทรหาเราครับ
2: ก็นอน
1: ครับถ้าอยู่อะไรดนใจแล้วครับพี่
2: ไม่เคยโทรติดสายหน้าไมค์ไงแต่ว่าฟังอยู่ประจำค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยก็ฟังนะ
2: ฟังเฮียหมีอยู่ประจำตอนบ่าย
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับแล้วตอนนี้ร่มเก้านี่คลึ้มไหมครับพี่มีตกไหม
2: ไม่คลึ้มแดดจ้าเลยวันนี้แต่เมื่อวานนี่ตกละสองสามวันน่าจะเมื่อวานนี่ตกแรง
1: โ
0: อ้บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตกหลายที
1: ่หลายที่นะที่พระรามเก้าก็ตกนะ
0: ผมเดินไปผมไม่เจอฝนผมเจอแต่เอ้ยทุกอย่างมันเปียกแล้วแต่แบบเดินขึ้นจาก MRT เลยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เจอฝนสักทีก็แบบเอ้ยมันจะฝนตกเมื่อไหร่มันตกไปแล้วใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ใช่คลิกจุดเส้นไหนเส้นบางแคใช่ไหม
0: เส้นบางแคแต่เมื่อคืนเมื่อวานผมก็อยู่ในเมืองนี่แหละ
1: อ๋อแต่ก็คือไม่เจอฝนอาจจะทำงานอยู่แล้วออกมาปุ๊บมันก็ตกไปเรียบร้อยใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับนะครับก็แถวพระรามเก้าก็ครึ้มๆครับพี่เรืองใจครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ครับอันนี้อวดเฉยๆครับ
0: วันนี้อยากจะขอ
2: เพลงเลยแดดจ้าเลยค่ะ
1: ครับผมวันนี้พี่เรืองใจอยากฟังเพลง
2: ฟังเพลงของน้องมินตาห้ามตัวค่ะ
1: ได้เลยครับ
0: ตัวนะครับผมได้เลยครับ
2: ค่ะมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะแล้วก็สองหนุ่มห้ามตัวใครนะคะ
0: ไม่ตัวอยู่แล้ว
1: ไม่ตัวครับเราพูดโกงๆเลย
0: พูดไปตรงๆ
1: ครับผม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ
0: ครับโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายกับห้ามตัวแล้วก็รอเธอเป็นผลงานอีกเพลงที่ขอขึ้นมารอเธอจากแคทลาติกา
1: ครับผมนะฮะก็เพลงนี้เดี๋ยวนะขออนุญาตคุณลุง935นะครับอยู่สนามหลวงขอเพลงนี้มารอเธอนะเดี๋ยวต่อให้2เพลงเลยจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกยืนยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเดินหน้าตามกฎหมายแม้จ่อถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ถึงความคืบหน้าการดำเนินการพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดพร้อมยืนยันว่าทั้งตนเองนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้ที่กำกับดูแลหน่วยงานใช้งบประมาณโดยตรงทุกฝ่ายได้ใช้ความเข้มงวดในการดำเนินงานอย่างเต็มที่เมื่อถามถึงกรณีมีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการของพรก.ฉบับดังกล่าวให้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็เป็นไปตามกฎหมายคาดว่าขณะนี้พระราชกำหนดได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วและคาดว่าภายในวันนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นหลังจากนี้ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชกำหนดฉบับนี้แล้วตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือมาตรการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดพร้อมแสดงความหวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำวันที่11พฤษภาคมนี้ว่าตนเองก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามากว่า20ปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนายทักษิณด้วยส่วนจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนเองว่าให้ออกมาให้ได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวกรุงเทพก็แคบอยู่แค่นี้วันใดวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้พบกันตามโอกาสต่างๆเมื่อถามว่ายังมีการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองและจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเองไม่คิดไกลถึงขนาดนั้นอดีตนายกก็เป็นคนที่ตนเองให้ความเคารพทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีตำรวจสภ.นาจอมเทียนเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งมีผู้ขับเป็นชายชาวจีนก่อนตรวจพบอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานแล้วแต่เป็นรายงานอย่างย่อจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งข้อความมาตั้งแต่เกิดเหตุใหม่ๆตนเองเน้นย้ำว่าให้มีการขยายผลและรับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้ให้ลึกที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มคนหาต้นต่อของปัญหานี้ให้ได้เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหตุใดคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธได้ตนเองย้ำแล้วว่าไม่มีแล้วใบอนุญาตในการพกปืนทุกวันนี้ใครที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่และพกพาอาวุธปืนถือว่าผิดกฎหมายหากถูกจับขึ้นมาจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกมากนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าได้รับรายงานมาแล้วหากไปเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับบุคคลหรือกลุ่มคนใดๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ จะดำเนินการอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าอาวุธส่วนใหญ่ที่เป็นอาวุธสงครามรวมถึงการตรวจสอบมือถือยังพบสิ่งที่คาดว่าจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม BHQ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งดำเนินการอย่างเฉียบขาดซึ่งจะต้องดูเป็นเรื่องๆไปเพราะจะมีเหตุผลไปยังเรื่องของฟรีวีซ่าอีกทั้งหลายทั้งปวงแต่ขณะนี้ก็ขอให้ฝ่ายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้สอบสวนให้ได้รายละเอียดให้มากที่สุดก่อน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POD Radio Network
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-POD Radio Go Green
6: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมทอุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

0: กลับมาแล้วชั่วโมงสุดท้ายช่วงของการจ่อคิวฮิตนะครับผมของ11ถึง15พฤษภาคม2569ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นครับผมแต่เปิดมาด้วยต้นชั่วโมงครับ3ผลงานเพลงผู้ช่วยผู้ใหญ่สุนารีราชสีมาม
1: ีชนอภิชาติ
0: หนุ่มอบต.
1: อบต. แล้วก็ตามหาสมชายน้องแมงปอชนทิชา
0: ครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะฟังจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับ
1: 5เพลงรัว
0: ๆมาเพลงแรกเลย
1: ครับผม
0: เพลงแรกชื่อว่าจะไป
1: เอาอีกทีช้าๆช้าๆ
0: จะไป
1: อ๋อนี่คือชื่อเพลง
0: ใช่นี่คือชื่อเพลงของเก๋วันทักการครับผม
1: ครับ
0: จะไปแล้วก็มีวงเล็บ please don't go
1: ครับอันนี้ไม่ได้กวนอันนี้ไม่ได้กวนนะอันนี้เป็นชื่อเพลง
0: โอเคเราไปฟังกันดีกว่า
1: ไป

0: จะไปไปไป
1: ครับเอาจริงจริง
2: ชื่อไปนะ
1: ไปไปไป
0: ครับเก๋วันทการครับสังกัดโซวอนมิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองพรามณีกุลและกฤษดาศรีคำวังครับเรียบเรียงโดยประธานินสิทธิ
1: สิทธิครับ
0: ครับผม
1: หนึ่งเพลงนะครับ
0: หนึ่งเพลง
1: โอ้น่ารักอ่ะเพลงนี้จะไปไปไปเออเก๋วันทการนะครับนะ
0: จะไปไปไปไปไหน
1: ไปไหนกินข้าวไหม เริ่มหิว นะครับผมอ่ะมาเพลงที่2นะฮะจากพี่ออนอรดีนะครับนะยอมแพ้ที่เธอนะครับนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันก่อน

0: ฟังลูกทุ่งแท้ก็เพราะดีนะครับจากพี่ออนอรดีนะฮะทิกนะฮะจากทิกเรคคอร์ดนะครับนะ TIG เรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองนะคุณตั้มวอยซ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะเพชรไดอารี่นะครับนี่คือเพลงที่สองนะจ๊ะ
1: ครับผมเพลงที่3เพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงจากเนยพัศวรรณครับผมสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอชื่อเพลงว่าโรคซึมเศร้าครับในวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษ depression world คือโรค
0: โรคตรงตัวใช่ไหม
1: โรคไม่อันนึงเป็นโรคซึมเศร้าแต่อันนี้เป็นโรค
0: โรคซึมเศร้ากับโรคอ๋อเล่นคำ
1: ครับ
0: โอเค
1: ฟังกัน
0: ครับ

0: โรคซึมเศร้านะครับผมเหนื่อยพัศวันสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองนิกซ์เลอร์ปี้ครับเรียบเรียงก็นิกซ์เลอร์ปี้เช่นเดียวกันครับ
1: ครับผมนะฮะอ้าวก็เพราะเลยทีเดียวนะครับนี่คือเพลงที่3ของน้องเนย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมมาที่เพลงที่4นะจากพี่เก่งทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ

0: เพลงนี้นี่เพราะเลยนะฮะพี่เก่งทัชยะนะครับทัชยะนะฮะวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับสังกัดไวไลน์มิวสิกนะคำร้องทำนองนะครับพี่อนุชิตธนัญชัยนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่อนุชิตด้วยนะครับนี่คือเพลงที่4นะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยว่าใกล้เข้าสู่หน้าฝนเพลงซึมๆเศร้า
0: ๆมันก็ต้องเข้ากับเพลงเข้ากับอารมณ์เพลง
1: เพราะว่าเพลงต่อไปก็ชื่อว่าราติการแห่งความเหงา
0: เหงาอีกแล้ว
1: ฟังกัน

0: รัติการแห่งความเหงาจากป่านปานชีวาครับผมสังกัด SHK Music คำร้องทำนองเจี๊ยบนิสาเรียบเรียงโดยเอ็มนานนท์ครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับ 11-15 พฤษภาคมจะไป Please Don't Go ของเก๋วันทการยอมแพ้ที่เธอของ On Already TAG โรคซึมเศร้า Depression World เนยพัสวรรณนะครับผม
1: นะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับพี่เก่งทัชยะนะครับแล้วก็รัติการแห่งความเหงาครับน้องป่านปานชีวานะครับทั้งหมด5เพลงนะจ๊ะ
0: ครับผมโฆษณากันสั้นๆ
1: จ้ะ
2: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ร้อนร้อนร้อน
10: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ขอบคุณนะครับผมยังไงก็จบไป4ชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับผม
1: ครับผมแล้วมาเจอกันสมหมีนะครับในโอกาสที่ฟ้าเป็นใจละกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับและเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ขอบคุณครับช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ลาไปด้วยเพลงนี้นะกินดองน้องเมียนะสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะนายกระบุเป็นกาวหมดอายุไม่เชื่อมกาวใจปมบิ๊กมหาไทยหลังชัยวัฒน์และนฤชาจ่อเตรียมฟ้องปลัดมหาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.มีมติเสียงข้างมากกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอัญจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกย้ายนายชัยวัฒน์จุลธีรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาสิวิไลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยมิชอบและทั้งสองคนจะฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือไม่ว่าไม่มีเลยคนละเรื่องตรงนั้นเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจและเป็นเรื่องกรรมการกพค.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระซึ่งมติกพค.ออกมาอย่างไรผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการตามแนวทางตามขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งไม่มีอะไรเลยแม้แต่น้อยที่จะมากระทบการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นกาวใจให้ทั้ง3คนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าอายุขนาดนี้แล้วหากเป็นกาวคงเป็นกาวที่หมดอายุแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหากเข้าไปเกี่ยวจะกลายเป็นเรื่องงานกลายเป็นก้าวกายกองทัพบกแจงชาวบ้านเข้าใจผิดพบทหารกัมพูชาล้ำแดนระบุเป็นเพียงคนไทยพูดภาษาเขมรพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุกรณีชาวบ้านหาของป่าในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พบทหารกัมพูชาอาวุธครบมือยิงปืนขู่ว่าจากการตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวใกล้พื้นที่หลังเขื่อนสาโทสามใต้จังหวัดบุรีรัมย์โดยกองทัพภาคที่2ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจผิดทั้งนี้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธของกัมพูชา

0: แท้จริงเป็นกลุ่มคนไทยอีกกลุ่มที่เข้าไปหาของป่าเช่นเดียวกันแต่พูดภาษากัมพูชาสำหรับพื้นที่ชายแดนมีการพูดภาษากัมพูชาสื่อสารกันซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สื่อสารกันทั้งภาษาไทยและภาษากัมพูชานอกจากนี้กลุ่มผู้พบเห็นเกิดความตกใจและเข้าใจว่าเป็นคนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอย่างไรก็ตามไม่พบข้อเท็จจริงเรื่องการยิงปืนไล่ตามที่มีการเผยแพร่จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความตื่นตระหนกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกตรวจร้านชุดนักเรียนย้ำต้องติดราคารูปแบบสินค้าให้ชัดเจนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนณร้านจำหน่ายย่านบางลำพูเขตพระนครกรุงเทพโดยได้พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายชุดนักเรียนสอบถามถึงสถานการณ์การขายการติดฉลากสินค้าราคาคุณภาพสินค้ารวมถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งตรวจสอบ2ประเด็นหลักคือการติดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนขนาดรูปแบบของชุดและการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมไม่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาตลาดโดยยังเน้นย้ำเรื่องการห้ามขายพ่วงสินค้าหมายถึงผู้บริโภคต้องสามารถเลือกสินค้าแยกชิ้นได้ทั้งเสื้อกางเกงหรือกระโปรงไม่สามารถบังคับซื้อเป็นชุดได้รวมถึงร้านค้าต้องแสดงรายละเอียดสำคัญบนฉลากสินค้าเช่นวันผลิตเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าต้องชัดเจนตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยวันนี้พบว่าร้านค้าติดป้ายราคาชัดเจนซึ่งย่านนี้มีหลายร้านที่มีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าใกล้เคียงกันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการช่วยจัดโปรโมชั่นหรือจำหน่ายสินค้าในราคาพิเศษเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยชื่นชมผู้ประกอบการหลายรายในตลาดบางลำพูที่ยังคงตรึงราคาสินค้าและบางร้านยังจัดส่วนลดเพิ่มเติมให้กับผู้ปกครองด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อสมท107เมกะเฮิรตซ์ M-POT Radio Network
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอ

0: ไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz อุบลราชธานีจากนี้ไปเสนอรายการ MCOT Radio Network อสมท อุบลราชธานี FM 107 MHz MCOT Radio Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษหรือจะฮิตอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังจงติดตามเราฟังให้ตลอดนะครับท่านจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคมพ.ศ.2569นะครับก็ขออวยพรท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายนะครับทั้งท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วในวันนี้ก็ให้มีแต่ชัยชนะมีแต่ความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองให้มีทุกๆอย่างที่ท่านต้องการนั่นนะครับท่านผู้ฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านตลอดชีวิตทุกๆคนที่มีวันคล้ายในวันเกิดวันนี้นะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมิซึ่งเป็นนายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติ2536นะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยครูนครถนอมทรัพย์นั่นเองแหละครับเอาละครับต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับต่อเนื่องกันไปเลยจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับลูกทุ่งแบบไทยสากลสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเริ่มด้วยเพลงมนรักลูกทุ่งนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุพผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไพรวันลูกเพชรครับเพลงที่2บางกอกน้อยนะครับพิพัฒน์บริบูรณ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชัยชนะบุญณโชติศิลปินแห่งชาติ2541นะครับอมตะทั้งสองเพลงในแบบลูกทุ่งขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ้านเรานะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้ประพันธ์ทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับสมานการชนะพินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยสุเทพ

วงกำแหงศิลปินแห่งชาติ2533นะครับแหมเพลงนี้รวมศิลปินแห่งชาติหมดทุกคนเลยนะครับเอาล่ะครับเพลงที่2ท่าฉลอมนะครับชาลีอินทรวิจิตรศิลปินแห่งชาติ2536เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ2531นะครับขับร้องโดยชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติ2541ขอเชิญท่านรับฟังนะครับในแบบไทยสากลครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังเพลงแบบซึ้งเหมือนตำนานมันเหมือนตำนานอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนแต่งได้คิดขึ้นมานะครับเพลงนั้นก็ชื่อว่าดาวลูกไก่ตอนหนึ่งนะครับบุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพลโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับเพลงที่2ดาวลูกไก่ตอน2นะครับก็บุญสมอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพันโทสนอหลวงสุนทรศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ตีระนาดในเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพรพิรมนะครับขอเชิญท่านรับฟังดาวลูกไก่ตอน1ตอน2ครับ

ชอบสิแม่ก็อบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล่าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกควันลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ควันเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิต

นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

ให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับจะเริ่มด้วยสีชังนะครับเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ประพันธ์ทำนองถวายนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานถวายขับร้องถวายโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับเพลงที่2บัวกลางบึงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานนะครับคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติ2552นะครับทั้งสองเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนขอเชิญท่านผู้ฟังพิสูจน์ขอเชิญครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ

0: ยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
1: ให้ท่านได้พิสูจน์ความเพราะของไทยสากลไปแล้วต่อไปก็จะให้ท่านพิสูจน์ว่าเพราะแค่ไหนในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงนางรองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์ขับร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทูลทองใจนะครับเพลงที่2ดวลพิศวาสนะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพงศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติ2535อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
1: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
2: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
3: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
7: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
6: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
7: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
8: MCOT Radio Network รักประเทศไทย
9: ด้วยความสามัคคี
10: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่

0: กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะลืมเปิดไมค์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทั่วไทยอาเซียนมาแล้วนะคะอ้อมขออภัยด้วยวันนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่6 โมงถึง2 ทุ่มนะคะวันนี้9 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาตแล้วก็อาจารย์สงฤทธิ์ผลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็วันนี้เรามาเจอกันเหมือนเดิม6 โมงเย็นนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวในอาเซียนเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างมาสรุปกันแล้วก็ช่วงซีรีส์วันนี้ก็จะเป็นอารยธรรมในอุษาคเนต่อเป็น EP ที่42แล้วนะคะค่ะอาจารย์คะก็คงจะเป็นข่าวที่หลายคนรอการเจอกันของฮุนมาเน็ตกับท่านนายกอนุทินนะคะก็จับไม้จับมือกันแต่ว่าล่าสุดก็คือกัมพูชาและไทยเนี่ยตกลงที่จะเดินหน้าเจรจาอย่างสันติแล้วก็หลีกเลี่ยงการเพิ่มเติมความตึงเครียดบริเวณชายแดนหลังจากการเจรจาหารือ3 ฝ่ายที่นำโดยประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์นะคะและท่านก็เป็นประธานอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูด้วยนะคะขอลึกๆเลยค่ะอาจารย์มีคุยเขาบอกว่ามีคุยกันเรื่องเปิดด่านนะค่ะ
1: ก็ท่านอนุทินบอกว่าไม่มีนี
0: ่ไม่มีค่ะไม่มี
1: แต่กัมพูชาอยากคุยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีวิกฤตหลายด้านที่มันถาโถมเข้าใส่ตระกูลอุ่นตอนนี้คุณอ้อมทั้งในเรื่องสแกมเมอร์นะครับในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องประชาชนในเรื่องของผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดจากวิกฤตสงครามที่อิหร่านน้ำมันพลังงานนะครับภาคการเกษตรก็ต้องถือว่าเกษตรกรกัมพูชาอยู่อย่างยากลำบากมากณปัจจุบันส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับบ้านในห้วงที่เผชิญหน้ากับประเทศไทยนะครับก็จำนวนส่วนมากนะครับที่จำต้องกลับไปนั้นยังไม่มีงานทำ
0: คร
1: ับรวมไปถึงภาคการเงินคุณอ้อมธนาคารก็ค่อยๆทยอยปิดตัวเองนะครับเพราะว่ามันขาดสภาพคล่องเนื่องจากว่าสภาพคล่องในก่อนหน้านี้มันไปเกี่ยวโยงโดยตรงกับสแกมเมอร์และคาสิโนมันก็เลยเป็นผลพวงที่วิกฤตมากก็ถ้าคุณอ้อมอยากจะสังเกตดูภาคการเกษตรมันวิกฤตขนาดไหนเราไปเดินตลาดเราจะไม่ค่อยปรากฏเห็นมะม่วงแก้วขมิ้นคุณอ้อมชอบแก้วขมิ้นอยู่แล้วนี่ใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่ามันหายไปก็เพราะว่าชายแดนปิดนะครับแล้วเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่า contract farmingที่เกษตรกรกัมพูชานี่คือตัวจริงเสียงจริงของเกษตรกรนะครับที่เขาอยู่ได้ด้วยพันธสัญญาทางการเกษตรที่มีกับประเทศไทยก็นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะฮะไม่สามารถส่งมาขายให้กับคู่สัญญาในฝั่งประเทศไทยได้เลยไอ้ตัวนี้แหละมันก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือนสูงขึ้นส่วนแรงงานนะครับที่บอกว่ามันวิกฤตก็เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในจำนวนคนที่ต้องกลับจากประเทศไทยเพราะฮุนเซนข่มขู่เขานะครับข่มขู่ในที่นี้ก็หมายความว่าจะถอนสัญชาติจะเวนคืนบ้านและที่ดินถ้าไม่กลับนะฮะเป้าหมายของฮุนเซนก็คืออยากจะทำให้ภาคนายจ้างหรือการผลิตของไทยที่จ้างแรงงานกัมพูชาเดือดร้อนแต่กลับกลายเป็นว่าแรงงานกัมพูชาที่กลับไปเนี่ยพอเขาไม่มีงานรองรับคุณอ้อมเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้และผลพวงจากภาษีโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: และศาลสูงจะบอกว่าไอ้ 19% หรือว่าเกินกว่านั้นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาไปฟาดหัวประเทศอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นอำนาจของประธานาธิบดีแต่ทรัมป์ก็ยังใช้อำนาจของตัวเองที่สามารถกำหนดแม็กซิมัมของภาษี 15% ได้ นะครับมันก็ยิ่งกระทบกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าของกัมพูชาอย่างรุนแรงนะครับนี่คือไล่เรียงแบบคร่าวๆนะเราต้องเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเราเบรกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: ค่ะกลับมาคุยกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ต่อข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะคือปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยครับมันมาลุมมาตุ้มอยู่ในกัมพูชาตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกกรณีได้เลยนะครับมันก็ยิ่งสะสมนานวันเข้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้คนกัมพูชาเนี่ยอยู่อย่างลำบากนะฮะ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่ออกมาในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลหุ่นต้องการให้มันออกมาแต่มันก็ปิดไม่อยู่คุณน้อง ก็เพราะว่าคนกัมพูชาเริ่มที่จะล่วงรู้ความจริงทั้งหมดแล้วว่าที่ผ่านนั้นตระกูลหุ่นเนี่ยได้บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่พูดความจริงกับประชาชนในทุกกรณีที่เกิดปัญหากับประเทศไทยก็ยิ่งทำให้นะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นแล้วนะครับว่าไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ธรรมดาธนาคารปิดตัวไปแล้วอย่างน้อย4ธนาคารครับหมายถึงชื่อต่างกันนะครับรวมหมายความว่าไอ้ที่มันขาดไปที่แน่ๆเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะเรียกเก็บ

0: เงินหนี้สินจากผู้กู้ได้เลยนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าผลกระทบจากลูกหนี้ที่ไม่มีรายได
1: ้
0: แล้วผลกระทบจากสงครามกับประเทศไทยและข้อขัดแย้งที่ชายแดนนะครับแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่ามันจะยังคงมีอีกหลายธนาคารที่มันผูกและยึดโยงอยู่กับระบบการเงินของสแกมเมอร์ที่มีเฉินจื้อเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่อยู่ในกัมพูชาของเฉินจื้อก็รายใหญ่ก็จะมีอยู่2คนคนหนึ่งก็คือคุณโตหลานชายของฮุนเซนนะครับซึ่งเขาบริหารกลุ่มบริษัทอันหนึ่งที่เรียกว่าหุยวันซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ระดมการลงทุนนะครับในตลาดพวกคริปโตเคอเรนซีอะไรพวกนี้คุณอ้อมมันก็เป็นเงินไม่น้อยเช่นเดียวกันในกลุ่มนี้ก็คือหุยวันเพย์นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ BIC ครับธนาคาร BIC ก็เป็นช่องทางหนึ่งของการฟอกเงินที่ได้จากสแกมเมอร์ในเครือข่ายของเฉินจื้อหรือ14ในกัมพูชาก็เงินมันผ่านระบบนี้เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเงินของสแกมเมอร์คุณอ้อมเพราะว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะปกปิดสิ่งที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟอกเงินนะอะไรพวกนี้มันก็จะมีการระดมเงินฝากจากประชาชนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เงินจำนวนไม่น้อยนะครับที่ปล่อยกู้อยู่ในกัมพูชาเอาเป็นว่าผมคิดสัดส่วนให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเงินที่ผ่านกระบวนการสแกมเมอร์มาของเฉินจื้อเนี่ยมันก็กระจัดจ่ายไปนะครับทั้งใน BIC ทั้งใน Prince Bank นะฮะของกลุ่มเฉินจื้อเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนนะครับในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่อยู่ในเครือข่ายของหุยวันที่มีหุนโตดูแลนี่แหละคุณอ้อมมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่หมุนเวียนมาจากสแกมเมอร์แต่ในขณะเดียวกันนะฮะมันก็มีพวกเขาเรียกอะไรล่ะแมงเม่านะครับก็คือคนกัมพูชาที่มีอันจะกินก็ได้เอาระดมเงินเข้าไปสู่ระบบพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งในแง่ของดอกเบี้ยมันสูงนะครับแล้วอัตราที่ได้รับการตอบแทนที่ถูกหลอกในระยะต้นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีอะไรซึ่งมันผ่านกระบวนการปั่นแต่การปั่นเนี่ยมันมีพื้นฐานของมันนะครับพื้นฐานก็คือว่าเสมือนหนึ่งว่าระดมเงินจากประชาชนในกัมพูชาด้วยเพื่อเอาไปปกปิดเงินสแกมเมอร์แต่ก็ให้มันเป็นก้อนเดียวกันแล้วทีนี้พอไอ้ไม่ว่าจะเป็น Prince Bank นะครับ BIC Bank แล้วก็หุยวันมันถูกอายัดแล้วก็มันล้มไปจากระบบแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่เอาเงินไปฝากหรือลงทุนร่วมด้วยเนี่ยก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้นะครับก็หมายความว่าถ้ามีเงินก้อนใหญ่ที่ไปอยู่ในระบบพวกนี้นะฮะก็คือคุณล้มละลายไอ้ตรงนี้แหละครับสำคัญส่วนไอพวกแบงค์เล็กๆที่มาประกอบฉากนะฮะมันมีชื่อธนาคารหนึ่งชื่อน่ารักมากชื่อธนาคารแพนด้า
1: แพนด้า
0: ธนาคารแพนด้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเป็นคุณอ้อมจะเอาเงินไปฝากไหม
1: ก็ต้องคิดก่อนค่ะ
0: แพนด้าแบงค์นะครับก็มันก็ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นเครือข่ายหนึ่งนะครับของการฟอกเงินแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็คือถ้าพวกธนาคารเล็กๆอย่างแพนด้าแบงค์นะครับหรือธนาคารไอ้ที่เกี่ยวกับการลงทุนทางการเกษตรนะครับก็คือปล่อยกู้ไมโครไฟแนนซ์อะไรพวกนี้คุณอ้อมมันคือองค์ประกอบที่กระจายเงินไปจากสแกมเมอร์ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเงินที่โยกมาจากคาสิโนนะครับคาสิโนออนไลน์รวมไปถึงเงินที่โกงมาจากคนอื่นหรือเงินที่คอร์รัปชันแล้วเอาไปฟอกผ่านระบบคาสิโนแล้วไอ้พวกแบงค์เล็กๆพวกนี้นะครับมันก็คือเจ้าของเดียวกันกับเจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับพอเงินมันเข้าสู่ระบบเหล่านี้มันก็จะมีคนที่เห็นผลประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะก็เอาเงินไปฝากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็บริหารจัดการให้ธนาคารเหล่านี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นธนาคารพาณิช นะครับที่มีระบบการปล่อยสินเชื่อนะครับมีการเอาเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรมีการโยกเงินไปลงในเมกะโปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Prince Holding ที่มี Prince Bank ของเฉินจื้อเนี่ยคุณอ้อมมีเมกะโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับที่อยู่เกาะกงเขาเรียกว่าโครงการดาราสาครซึ่งเป็นการลงทุนสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่มีสนามบินนานาชาตินะครับมีเขตอุตสาหกรรมผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกมีเขตการค้าเสรีปลอดภาษีและมีการท่องเที่ยวครบวงจรรวมไปถึงคาสิโนนะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้เนี่ยถ้าจะระดมทุนกันจริงๆแล้วก็ต้องใช้เงินนะครับถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าในห่วงของการสแกมเมอร์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเงินในมูลค่าเท่านี้เนี่ยถือว่าไม่มากคุณอ้อมแต่ทีนี้พอสแกมเมอร์มันถูกปราบนั่นแหละคือปัญหาตอนนี้นะครับทุกโครงการใหญ่ๆเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยมันก็หยุดชะงักหยุดนิ่งด้วยนะครับมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งนะที่ไม่ได้อยู่เฉพาะในกัมพูชาโปรเจกต์นี้คุณอ้อมก็เคยไปที่4พันดอนคอนพะเพงครับโครงการมหานาทีสีทันดอนนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวที่เหล่าใต้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราแวะไปรับประทานอาหารนะครับในที่หรูๆนั่นนะคุณอ้อมมันก็คือส่วนหนึ่งของโครงการมหานาทีสีทันดอนมันแต่ทุกวันนี้มันหยุดชะงักเห็นไหมเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเงียบสงัดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าการปราบสแกมเมอร์ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มในกัมพูชาตั้งแต่ปี2020มันทำให้รายได้จากการหลอกลวงเนี่ยมันสะดุดพอมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะระดมลงในกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ซะส่วนในลาวนะครับหยุดชะงักไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วอีกอันนึงซึ่งมันน่าสนใจมากและยึดโยงมาถึงประเทศไทยนะครับก็คือมันมี BIC ลาวนะฮะ BIC Bank ที่อยู่ในลาวซึ่งมันก็คือเครือข่ายของ BIC ที่ดูแลโดยยิมเลียกยิมเลียกเป็นใครล่ะนะฮะยิมเลียกเนี่ยก็คือพี่ชายของยิมชัยลินเมียของฮุนมานีลูกของฮุนเซน นะครับก็ไอBIC Bank ที่อยู่ในลาวเนี่ยมันปล่อยเงินกู้ก้อนหนึ่งครับคุณอ้อมปล่อยมาให้บริษัทหนึ่งซึ่งอยู่ในเครือข่ายแล้วเอามาซื้อหุ้นในบางจากกลุ่มบางจากรู้ไหมบางจากนะครับเนี่ยนี่คือเครือข่ายที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะมันบ่งบอกได้เลยว่าเงินสแกมเมอร์ส่วนใหญ่ที่หลอกลวงมีศูนย์การหลอกลวงอยู่ในกัมพูชาโดยเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยมันได้โอนออกมานอกประเทศเป็นส่วนใหญ่นั่นก็หมายความว่ามันก็ยิ่งไปทำให้สภาวะภาคการเงินของกัมพูชาเนี่ยมันอ่อนแอลงเพราะมันไม่มีเงินหมุนเวียนที่เป็นจริงนะครับแล้วสแกมเมอร์ทุกวันนี้ก็ปราบกันหนักมากมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนอื่นนะครับยังตั้งตัวไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณอ้อมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ทำยังไงเนาะเราจะแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานี้ได้นี่คือความคิดของตระกูลหุ่นหนึ่งในนั้นก็คือเปิดชายแดนเพื่อทำการค้าปกตินะครับสินค้าของเกษตรกรที่มีพันธสัญญากับคู่สัญญาในไทยมันก็จะสามารถปลูกและออกมาได้แต่ตอนนี้พวกเขาล้มละลายตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ติดหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่มาโดยตลอดก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารทยอยปิดตัวเองลงนะครับก็ลองนึกดูนะฮะเกษตรกรถ้าเราจะมองในแง่ของ contract farming ที่ส่งมาขายประเทศไทยคุณอ้อมโดยเฉลี่ยนะครับต่อปีคือประมาณ 12,000 ล้านบาทถ้าเงินก้อนนี้มันหายไปก็หมายความว่าคุณกลายเป็นลูกหนี้ธนาคารและไม่มีเงินที่จะไปใช้หนี้ธนาคารภายในเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นลูกโซ่ส่วนแรงงานที่ถูกบังคับให้กลับไปนะครับ 960,000 คนรวมถึงแรงงานที่ครบพันธสัญญาแล้วที่เราไม่ต่อน ะครับ2อันนี้เนี่ยรวมกันที่กลับไปกัมพูชาแล้วนะครับประมาณ1,500,000 คนแต่1,500,000 คนเนี่ยมันมีนัยยะส

0: ำคัญก็ตรงที่ว่าแรงงานหนึ่งคนคุณอ้อมในกัมพูชานะฮะยังเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวอีก4คน1บวก4นะครับมันก็ยิ่งทำให้ก็คือว่าเมื่อแรงงานไม่มีรายได้ครอบครัวอีก4คนก็ลำบากด้วยนี่แหละครับมันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทำให้ชื่อนะครับความเชื่อมั่นที่มีต่อตระกูลอุ่นจริงๆมันก็ไม่มีหรอกนะครับให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งภาพที่เราเห็นตอนนี้นั่นแหละครับคุณมาแนทก็พยายามคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ช่วยฉันหน่อยอะไรพวกนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณมาแนทเสนอในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะครับก็คือการสร้างกลไกนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่วิกฤตมากโซล่าในเขมรตอนนี้ลิตรละ200บาท
1: โอ้ลิตรหนึ่ง
0: ใช่แต่พวกที่มันเคยหากินกับสแกมเมอร์พวกที่คอร์รัปชันมามีเงินถุงเงินถังเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วคุณอ้อมแต่ชาวบ้านนี่สิ
1: เกษตร
0: กรที่เดือดร้อนอยู่แล้วเอาจะเอาโซล่าที่ไหนมาเติมรถคูโบตานะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะผลิตกลับฟื้นขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีตลาดที่จะส่งออกถ้าจะส่งไปที่เวียดนามเวียดนามก็ไม่รับเพราะถ้าเวียดนามรับมันก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรของเวียดนามนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ที่หนักหนาสาหัสมากและมันยังผูกโยงไปถึงการบ่อนทำลายจากฝ่ายค้านที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคนกัมพูชาได้รับรู้และรับทราบแล้วตอนนี้นะครับก็คือหลังจากสิ้นสุดการศึกสงครามกับประเทศไทยในรอบที่สองนะครับเส้นสีแดงที่เป็นเส้นแนวเขตที่กัมพูชาอ้างนั้นเนี่ยเราได้ลบออกหมดแล้วมันเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินที่เป็นเส้นที่ประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตแดนของฉันนะครับแต่สมรังสีบอกอย่างนี้คุณอ้อมว่าภายใต้การนำของฮุนเซนทำให้เสียดินแดนให้กับประเทศไทยแล้วหลังจากการลบรอบที่สองที
1: ่
0: เป็นพื้นที่นะฮะในอาณาบริเวณที่เป็นพื้นที่ถึง72พื้นที
1: ่
0: เยอะมากนั่นแหละครับแล้วมันมีประจักษ์พยานเอาไหนเราจะทำพิธีบวงสรวงปราสาทนั้นปราสาทนี้คุณอ้อมแล้วสร้างถนนตรงนั้นเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งแล้วยังปราบฐานสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นชมดาหรือที่โอสมิธนะครับบวกกับว่ามันมีสื่อระหว่างประเทศหรือสื่อสากลนะครับอย่าง Wall Street Journal เขาบอกเขาตั้งชื่อว่าสแกมโบเดียเรียบร้อยนั่นแหละครับมันก็ยิ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบให้กับตระกูลหุ่นอย่างสิ้นเชิงในเวลานี
1: ้ก็กู้คืนยากหน่อยนะดิ้นหน่อย
0: ยากครับแต่ว่าตอนนี้ฮุนเซนเดินสายอยู
1: ่ค่ะ
0: เดินสายไม่ใช่ไปหาเสียงนะครับไปบังคับให้ทุกคนต้องจงรักภักดีกับตัวเอง
1: มันหมดยุคหรือเปล่าคะอาจารย์หมดยุคแล้วนะ
0: คือพวกข้าราชการเจ้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนคุณอ้อมเนื่องจากว่ามันอยู่ภายใต้อิทธิพลที่บีบบังคับโดยตระกูลหุ่นมานานนะครับมันก็จะไม่มีบทบาทนะครับมันก็จะต้องทำตามคำสั่งของตระกูลหุ่นแต่มันมีขีดหมายอันหนึ่งนะที่จะทำให้ตระกูลคุณเนี่ยเสียรังวัดหรือว่าล้มคลื่นไปได้นะครับอย่างรวดเร็วก็คือถ้าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี
1: ้ค่ะ
0: พรุ่งนี้ไม่มีอำนาจของตระกูลฮุนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าฮุนเซนไม่มีเงินจะไปหล่อเลี้ยง BHQ 35,000 คนหลักประกันที่ค้ำบัลลังก์โดยใช้อำนาจทางทหารนะครับในการไปบีบบังคับในการที่จะไปตรวจสอบการเคลื่อนไหวหรือจับกลุ่มคนที่ต้องสงสัยว่ามีความพยายามจะล้มอำนาจของตระกูลฮุนก็จะถูกกำจัดโดย BHQ แต่ถ้าฮุนเซนไม่มีเงินหล่อเลี้ยงพวกนี้ล่ะ BHQ ก็คงไม่มีใครอยู่กับฮุนเซนนี่มันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งณเวลานี้ก็เลยทำใหตระกูลหุ่นเนี่ยต้องดิ้นทุกวิถีทางแล้วต้องเสริมสร้างบทบาทของตัวเองในทุกมิติ รวมไปถึงการบีบบังคับให้กษัตริย์ต้องป่วยไปอยู่ที่ปักกิ่งแล้วตัวเองก็มีทุกบทบาทตอนนี้ทั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับก็คือประมุขของประเทศนะฮะในเวลานี้นี่แหละคือเขาก็ต้องดิ้นเพื่อที่เขาจะบอกให้คนกัมพูชารู้ว่าฉันยังมีอำนาจอยู่นะแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนพูดทุกครั้งในการตะเวนไปแต่ละจังหวัดตอนนี้นะครับใครก็แล้วแต่ที่แหลมออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของคุณมาแนทมันคนนั้นจะต้องถูกกระทำอย่างรุนแรงขนาดนั้นเลยนี่แหละตระกูลคุณ
1: ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ก็น่าติดตามนะเพราะว่าที่เซบูฟิลิปปินส์ก็มีการประชุมอาเซียนซัมมิตกันอยู่นะคะอาจารย์ก็อย่างคุณมาเนตที่ได้เจอกับท่านนายกอนุทินก็บนเวทีนี้แหละนะคะมันก็จะเจอกันแบบนี้เขาจะมีทวิภาคีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์สองประเทศ
0: ก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศคุย
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันก็ผิดมารยาทตั้งแต่ต้นเพราะว่าฮุนมาแนทเนี่ยพูดเงื่อนไขก่อนที่จะเจรจานะครับแต่มันก็ดีฮะดีในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเช่นที่เขาบอกว่าไม่ยอมรับการยึดครองพื้นที่ที่เกิดจากการใช้กำลังทหาร ก็คือหมายถึงไอ้แนวสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นหลังการสู้รบครั้งที่สองเขาปฏิเสธอันนี้แล้วก็เรียกร้องให้หวนกลับไปใช้เส้นมียังคงมีเส้นสีแดงอยู่แล้วเราจะคุยกับเขาไหมล่ะนั่นแหละนะครับก็เสียมารยาทอยู่เพราะว่าตั้งเงื่อนไขและยังอยากจะคุยกับเขาเป็นผมก็ไม่คุยนะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะก็ยังมีประเด็นสำคัญที่คุยกันในเวทีที่ฟิลิปปินส์โดยเฉพาะเรื่องของน้ำมันค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ
0: ครับเชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กหนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ในเวทีที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ทางอาเซียนเองได้มีการคุยถึงเรื่องปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะอาจารย์ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องคุยกันในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะก็ทางด้านของประธานอาเซียนซึ่งนำโดยผู้นำฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการให้สัตยาบันต่อกรอบการทำงานด้วยพื้นฐานของความสมัครใจและการค้าของประเทศสมาชิกจะเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะก็เขาบอกเราพยายามที่จะตรวจสอบทุกอย่างที่สามารถทำได้นะคะมีความเห็นในเรื่องของน้ำมันด้วยค่ะอาจารย์จริงๆสรุปเขาก็เห็นพ้องด้วยกันในการเรียกร้องให้มีการสัตยาบันข้อตกลงกรอบการแบ่งปันเชื้อเพลิงระดับภูมิภาคค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่เหลือให้แบ่งปันกันนี่สิ
1: ใช่มันไม่เหลือ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะฮะ
1: แต่ตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเริ่มล้นสต็อกแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ในบ้านเราม
0: ันล้นก็เพราะว่าคนประหยัดลง
1: ค่ะ
0: คือกำลังซื้อของคนฮะคือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงาน นะฮะก็รู้ว่าน้ำมันแพงฉันก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะครับเคยขับรถตะเวนไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดฉันก็ไม่ไปจริงไหมนั่นแหละฮะมันก็ส่งผลไปหลายเรื่องอยู่นะเรามองถ้าเรามองในวิกฤตในห้วงเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตธรรมดาคุณอ้อม

0: เพราะว่าคนมีกำลังทรัพย์ในการเติมพลังงานน้อยลงนะฮะก็คือเมื่อเงินเท่าเดิมแต่ราคาน้ำมันแพงขึ้นใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อย่างสมัยก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตอันนี้เนี่ยอย่างผมเติมน้ำมัน95เนี่ยนะฮะแก๊สโซฮอล์95 1,000 บาทเนี่ยมันยังขึ้น3 ขีดเลยนะคุณน้องมันขึ้น3 ขีดจาก4 ขีดเนี่ยนะครับในระดับของน้ำมันแต่ทุกวันนี้เติม1,000เท่าเดิมเนี่ยมันขึ้นมาแค่2 ขีดนั่นมันหายไปก็คือ3 ขีดจากมันหายไป1 ขีดนะฮะก็ยังเติมเท่าเดิมก็พอมันเป็นอย่างนี้เอาวิ่งเท่าไหนก็เท่านั้นไม่ได้เติมในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นน้ำมันมันแพงขึ้นนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คนไม่ว่าประเทศไหนทุกวันนี้นะครับปรับเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานและใช้ยานพาหนะของตัวเองนะฮะในที่นี้ไม่มีข้อยกเว้นรวมไปถึงเวียดนามแม้ว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเขาจะรับกับสถานการณ์นะครับได้ดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยรับแบกภาระด้วยตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในวงกว้างก็แบกไปนะฮะบนพื้นฐานที่ว่าเขาก็เชื่อมั่นนะว่าสถานการณ์ที่อิหร่านเนี่ยมันคงไม่ยาวนานเกินไปเราก็จะเห็นอย่างคนที่กระทบหนักทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประสานเสียงนะครับที่จะไปรุมสกรรมอเมริกาแล้วตอนนี้นะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทุกวันนี้กลายเป็นต้องใช้คำอะไรหัวเน่าเนี่ยไม่มีใครให้ความสนใจแล้วนะครับไปหาคนนั้นไปหาคนนี้เนี่ยนะครับไอ้สภาวะอย่างนี้มันรวมไปถึงคนอเมริกันด้วยตอนนี้มีการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันออกมาแล้วคุณอ๋อ
1: ค่ะ
0: ว่า 61% ของคนอเมริกันทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับสงครามอิหร่านนะครับแล้วถ้า 61% นี้มันคือนัยยะสำคัญของการเลือกตั้งกลางเทอมมันหมายความว่าพรรครีพับลิกันที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะเสียเสียงส่วนใหญ่ในทั้ง2 สภานะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า representative นะครับแล้วก็รัฐวุฒิสภานะฮะก็ซีเนเตอร์พวกซีเนตเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งกลางเทอมมีนัยยะสำคัญถ้ามันเปลี่ยนขั้วไปอยู่ที่เดโมแครตทั้ง2 ระดับนะครับคุณอ้อมมันหมายความว่าการขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั้นมันจะสำฤทธิ์ผลได้ในเร็ววันจับตามองเลยครับเลือกตั้งวันที่3 พฤศจิกาปีนี้ครับแล้วประกาศผลออกมาปุ๊บสาบานตนเขารับตำแหน่งปั๊บยื่นเลยครับครับโดนัลด์ทรัมป์มีหลายเรื่องมากรวมไปถึงเรื่องอื้อฉาวนะครับเขาเรียกอะไรนะภาคผู้เยาว์นะฮะมีภาพมีอะไรเยอะแยะมากมายฮะไม่รอดนะครับเพราะว่าถ้าเสียงโหวตนะครับในทั้ง2 สภายกมือให้ขับโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นการสิ้นสุดที่จริงๆมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วเนาะมันก็จะยึดติดบทบาททางการเมืองที่ไม่สง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับของคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกตอนนี
1: ้
0: ผมใช้คำถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะอาจารย์น่าจะถูกใจหลายๆคนนะคะอาจารย์ในเวทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของน้ำมันเขายังคุยกันเรื่องสถานการณ์ในพม่าด้วยค่ะอาจารย์อย่างกาวกิมเฮือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาทางพม่าได้แสดงความต้องการที่จะฟื้นฟูความสำคัญกับกลุ่มสมาชิก11 ประเทศแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการลดความตึงเครียดการเจรจาและการเข้าถึงความช่วยเหลือก่อนอันเนี้ยอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องกับที่เขาปล่อยภาพองซานซูจีในการลดโทษสัปดาห์ที่แล้วออกมาด้วยไหมเพื่อให้ในเวทีอาเซียนได้เห็นว่าพม่าก็ทำอะไรหมายถึงมีความเคลื่อนไหวบ้างที่จะนำไปสู่สันติอะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็เราคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณอ้อมนะครับแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารพม่าครับเป็นส่วนใหญ่ก็ตีซะว่าเกือบจะ 100%ที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับแล้วก็มินออนไลน์ก็สมปรารถนาในการเป็นประธานาธิบดี นะฮะแล้วก็รัฐมน

0: เทศทั้งหลายมันก็มาจากพรรคของทหารนะฮะก็คือพรรค USDP นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สมประโยชน์ของกองทัพแล้วเพราะฉะนั้นการปล่อยนักโทษการเมืองล็อตใหญ่ 4-5,000 คนอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงการปล่อยอดีตประธานาธิบดีนะฮะก็คือวินมินนะฮะก็ออกมาแล้วนะแล้วก็โดยไม่มีข้อหาอันใดติดตัวก็หมายความว่าเป็นการอภัยโทษให้นะฮะแล้วก็ยังมีการลดโทษให้กับนางองซานซูจีแล้วการลดโทษนี้เนี่ยมันก็คือนัยยะสำคัญนะก็มีการย้ายที่กักขังนะฮะก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยกักขังอยู่ในห้องลับนะครับในเขตทหารแต่ตอนนี้ก็เอาออกมาอยู่ที่บ้านเรือนรับรองนะครับก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสค่อยๆคลายนะฮะค่อยๆคลายปมแต่ละปมที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็อันนึงซึ่งอาเซียนนะครับได้เสนอไปที่รัฐบาลของมินออกไลน์ก็คือว่าอยากจะเจอนางองซานซูจีผมเชื่อว่ามินออกไลน์เขาเตรียมไว้อยู่แล้วมันถึงต้องมีบ้านรองรับบ้านรับรองนะครับเพื่อที่จะเปิดให้อย่างน้อยที่สุดก็คือทรอยก้านะครับหรือว่ากลุ่มตัวแทนของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปพบปะหรือว่าพูดคุยกับนางองซานซูจีได้โดยตรงโดยที่จะมีการนำเสนอแล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะเป็นการคืนพรรคการเมือง NLD แล้วก็อีก39พรรคพันธมิตรของนางองซานซูจีเนี่ยให้กลับขึ้นมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้ง เพราะว่ามินอองไลโดยสั่งให้กกต.ยุบพรรค NLD แล้วก็พรรค39พรรคนะฮะที่เป็นพันธมิตรก็เดี๋ยวก็กลับมานะครับเดี๋ยวก็จะมีการให้ลงทะเบียนจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะครับระดมสมาชิกกลับขึ้นมาดังเดิมและสเต็ปต่อไปก็คือเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เลือกในห้วงเดือนธันวาและมกราที่ผ่านมานะครับก็มันก็เป็นสเต็ปที่เขาได้วางไว้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญนะครับสเต็ปเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฝีมือทางการทูตของประเทศไทยนะฮะคนไทยอาจจะกลุ่มบางกลุ่มก็อาจจะไม่พอใจว่าไปคุยกับเผด็จการได้ยังไงอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ด้านนี้นะครับพม่าไม่สงบประเทศไทยเรารับกรรมมาตลอดนะครับเราต้องหาทางให้พวกเขาสงบเราไม่ได้แทรกแซงการเมืองของเขาพวกเขาต้องคุยกันว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไรนะครับถ้ายังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเยี่ยงนี้เรื่อยไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาระกลายเป็นปัญหาของอาเซียนและที่สำคัญมันกลายเป็นจุดอ่อนของอาเซียนคุณอ้อมก็คือมหาอำนาจจะแทรกแซงเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะมาสะกิดจุดอ่อนตรงนี
1: ้
0: บอกว่าเมื่อไหร่พม่าจะเป็นประชาธิปไตยอาเซียนไม่มี power พอเหลือที่จะไปกดดันสมาชิกในสมาคมประชาชาติของตัวเองอันนี้แหละครับถ้ามหาอำนาจแทรกแซงเข้ามานะครับโดยเอาอันนั้นมาให้นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับอเมริกาเนี่ยเอา Starlink นะครับเขาเรียกว่าการสื่อสารโดยดาวเทียมเนี่ยนะครับเอามาให้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับใช้นั่นแหละมันถึงเกิดการนัดหมายในการทำปฏิบัติการยึดฐานที่มั่นของฝ่ายทหารพม่าได
1: ้
0: พร้อมกันถึง40กว่าพื้นที่ในวันเวลาเดียวกันที่เขาเรียกว่า1027นั่นแหละก็คือวันที่27เดือนตุลานะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับไอ้สแกมเมอร์ในพม่าที่ถูกปราบมาจากกัมพูชามันก็เห็นว่าไอ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าใช้ Starlink เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะฮะสแกมเมอร์มันก็เอามาใช้ด้วยนะครับพอเอามาใช้ด้วยนั่นแหละครับก็อันลิมิเต็ดในการหลอกลวงหลอกข้ามทวีปไปถึงอเมริกามันก็เลยเป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ออกมาอายัดทรัพย์สินของหุยวันแล้วก็ BICในการถัดมาโดย

0: บอกว่าในห่วงปี2000เท่าไหร่ล่ะ20232023นะฮะเป็นต้นมาคนอเมริกันถูกหลอกโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ $10,000,000,000คุณอ้อมนั่นแหละครับก็เลยเป็นอายัดทรัพย์สินเขาแล้วก็ให้ข้อมูลไปถึงจีนบอกว่า Starlink เนี่ยมันบานตะไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นแหละคือการถล่ม KK Park แล้วก็ Chwegogo ในช่วงที่ผ่านมาคุณอ้อม
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่พม่านะคะวันก่อนเห็นในภาพข่าวมินออนไลน์เขากำลังสำรวจพิจารณาก้อนหินก้อนหนึ่งนะถ้าเรามองเผินๆนะอาจารย์แต่เป็นก้อนหินสีแดงๆประมาณ11,000กรัตเป็นทับทิมค่ะขนาดมหึมาเลยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะคะ
0: เชิญครับ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: ไม่ว่าพม่ายังจะต้องสางปัญหาหลายๆอย่างก็แล้วแต่นะคะอาจารย
0: ์
1: ก็ยังมีเรื่องให้เขาได้ชื่นใจเนาะเพราะพม่าเองเนี่ยแหล่งทรัพยากรก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะคะล่าสุดนี้ก็ไปเจอทับทิมก้อนใหญ่เลยนะคะสีม่วงแดงเจือสีเหลืองนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นทับทิมคุณภาพที่มีสีในปริมาณที่เขาเรียกว่าคุณภาพสูงมากก็เลยเรียกว่าโมกกหรืออาจารย์ทับทิมเนี้ยเพราะเจอในเมืองโมกกใช่ไหมคะ
0: โมกกมันเป็นเหมืองอัญมณีอยู่แล้วคุณ
1: อ๋อถ้าเจอที่นี่ก็ต้องเรียกว่าทับทิมโมกกอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
0: ์ก็คือเป็นแหล่งที่อยู่ของเขานะฮะโมกกเนี่ยจะอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมันดาเลย
1: ์ค่ะ
0: นะครับก็เป็นเส้นทางที่จริงๆถ้ามันไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คงได้ไปเที่ยวอยู่นะฮะ
1: มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเหรออาจารย
0: ์มันจะมีเมืองพักตากอากาศของอังกฤษอยู่เดิมครับแล้วเหมืองโมกกเนี่ยมันก็เป็นเหมืองที่อังกฤษเนี่ยแหละครับเป็นผู้บุกเบิกครับแล้วก็ถลุงทรัพยากรพวกนี้นะครับแล้วก็ขนมันลงเรือที่มันดาเลแม่น้ำอิระวดีนี่แหละก็เอามาที่ปากน้ำอิระวดีก็ขึ้นเรือของอังกฤษโมกกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมืองอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในพม่านับตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษตั้งแต่ปี2429เป็นต้นมาก็มีเหมืองอันนี้แล้ว
1: แสดงว่าแต่ก่อนก็คนหมายปองเยอะเสียอาจารย์แย่งกันนะ
0: มันจะแย่งได้ไงเพราะอังกฤษปกครองนะฮ
1: ะ
0: อังกฤษเป็นเจ้าของนะครับนั่นแหละครับพวกอัญมณีมีค่าทั้งหลายนะฮะมันก็ถูกขนไปที่ลอนดอน รวมไปถึงเอาไปใส่มงกุฎของราชินีนะครับหรือกษัตริย์อะไรก็สุดแล้วแต่นี่แหละก็กวาดไปจากประเทศที่เป็นอาณานิคมทั้งหลายนะฮะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับว่าทำไมกองทัพพม่าเนี่ยถึงไม่ยอมให้ใครแยก

0: ประเทศ
1: อื
0: ก็
1: ม
0: เพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังมีอย่างอุ่นหนาฝาขั้ง
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ฮะทั้งไม่ใช่แค่อัญมณีอย่างพวกทับทิมนะฮะพวกพลอยพวกเพชรก็มีนะครับก็คือที่เขาเรียกว่านพเก้าแก้วนพเก้าอ่ะคุณอ้อม
1: อ
0: ท
1: ื
0: ี่หมว
1: ม
0: กก๊อกเนี่ยมีครบนะฮะท่องได้ไหมนพเก้านะฮะจริงๆนพเนี่ยก็แปลว่าเก้าอยู่แล้วนะนพเก้าก็เรียกว่าอัญมณีทั้งเก้าเนี่ยนะฮะที่เขาบอกอะไรนะโกเมนเอกอะไรพวกนี้นะฮะผมจำไม่ได้ละก็สมัยก่อนเนี่ยยังท่องกันอยู่ว่ามันมีอยู่เก้าชนิดที่สวยสดงดงามนะฮะ
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: วกทับทิมนะฮะพวกซับอะไรนะซับไฟอะไรพวกนี้นะฮะรวมไปถึงพลอยไพลินนะฮะก็ในส่วนนี้ฮะมีครบฮะที่โมกบแต่
1: ค่ะ
0: เหนือโมกบขึ้นไปก็คือรัตกฉินนะฮะรัตกฉินเนี่ยมีอัญมณีที่เป็นที่มีหินนะฮะหินเขาเรียกอะไรนะหินสวรรค์
1: ค่ะ
0: หินสวรรค์ที่คนจีนต้องการนะฮะนั่นคือหยกหยกก้อนใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในรัตกฉินทางเหนือของลกฉานนะครับเหนือจากมัณฑะเลย์ขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับคือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ปรากฏมาก้อนเดียวนี้หนัก3,000 ตันคุณอ้อ
1: โอ้โหเห็นภาพแล้วจำได้เมื่อไม่นานมานี้เองนะอาจารย์
0: น
1: ใช่
0: าน
1: ไหม
0: พอสมควรแล้ว
1: นานเหรอเอ๊ะเพ
0: แติ
1: ่ง
0: เร
1: เ
0: า
1: ห็น
0: เราจะรู
1: ต
0: ้
1: อน
0: สึ
1: น
0: ก
1: ั้น
0: ว่ามันเหมือนไม่นาน
1: ค่ะ
0: มันก็ลงบันทึกถ่ายรูปบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กแล้ว
1: ค่ะ
0: ว่าเป็นหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกที่ค้นพบนะฮะก็ที่รัตกฉินแต่ว่ามันก็ปรากฏให้เห็นแค่ในภาพเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะวันรุ่งขึ้นจีนขนไปเลื่อยแข่งกันเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็เพราะอะไรล่ะครับก็เพราะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: วามขัดแย้งพอขัดแย้งในข้างในเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ช่วงชิงการได้เปรียบนะครับโดยใช้ทรัพยากรนั้นมาทำให้ตัวเองได้เปรียบเพราะยิ่งมีทรัพยากรเยอะขายให้ต่างประเทศเยอะมันก็แปลงร่างเป็นอาวุธได้เยอะที่มาไล่ยิงกันนะฮะนี่แหละมันก็เลยทำให้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้พวกเขาเนี่ยปองดองกันให้ได้นะฮะโดยใช้กลไกในทางการเมืองกลไกในการร่วมนะฮะในเรื่องของการปกครองจัดสรรอำนาจและทรัพยากรให้ลงตัวนะครับมีเงื่อนไขอยู่ข้อเดียว2 ข้อสำหรับกองทัพพม่าคือห้ามแยกตัวไปตั้งประเทศ
1: อืม
0: นะใครต้องการนั้นพม่าปราบและถล่มอย่างเดียว
1: ค่
0: ซ
1: ะ
0: ึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันแล้วนะครับก็คือไม่ต้องการสงครามและไม่แยกประเทศก็จะเหลือบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของกะเหรี่ยงอาจจะมีบางกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในรัชชินนะฮะที่เป็นชายแดนติดไปทางอินเดีย
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอยู่ในรัสกายอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศในพม่าณปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ55 ล้านคนเนี่ยนะครับ65%คือพม่า
1: อื
0: นอกนั้
1: ม
0: นคือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปแจกแจงให้ฟังในห้วงอารยธรรมอุตสาคณี
1: ค่ะทับทิมโมกบนี่ก็เขาบอกเป็นทับทิมที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: คุ
0: ค
1: ณ
0: รับ
1: ภาพสูงมากดูในภาพเนี่ยมันเป็นสีแดงแบบด้านๆน่ะแต่ถ้าเขาไปเจรไนนี่มันคงจะใสปิ้งเลยนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็ต้องเป็นของดีอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องกระเทาะอะไรนะฮะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ือถ้าเซียนจริงๆเนี่ยเวลาเขาส่องเขาจะมีอุป
1: ร
0: ก
1: ู้
0: รณ์
1: เลยอื
0: นะครั
1: ม
0: บอุปกรณ์ก็มันเหมือนไฟฉายที่เราฉายเข้าไปมันก็จะสะท้อนลึกเข้าไปในเนื้อ
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: เนื้อของไอ้ไม่ว่าจะเป็นหยกไม่ว่าจะเป็นอัญมณีอันไหนเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการส่อง
1: อื
0: นะ
1: ม
0: ครับแล้วก็มันมีรอยตำหนิตรงไหนไหมอะไรพวกนี้แต่มัน11,000 กะรัตเนี่ยคุณอ้อมมันไม่
1: ใช
0: ธร
1: ่
0: รมดานะฮะมันไม่ธรรมดาก็
1: มินออนไลน์เขาส่องเป็นไหมเนี่ยอาจารย์
0: ไม่เป็นหรอกครับแต่ว่าขายเป็น
1: ใครเป็นอันนี้เขาจะก็

0: จะต้องเขาจะเก็บไว้เป็นหมายถึงว่าก็จะต้องเอาขายออกหรือว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วทางพม่าต้องเก็บไว้ค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้ว
1: พวกแร่อัญมณีทั้งหลาย
0: ค่ะ
1: ของแร่อัญมณีทั้งหลายในพม่าเนี่ยเขาจะไม่วางขายทั่วไปคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: เขาจะมีการประมูลนะครับทุกกลไกทุกกระบวนความเนี่ยต้องผ่านกลไกของการประมูลเท่านั้นถึงจะได้มานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไอ้ที่เราไปเห็นในตลาดในห้วงที่เราพาท่านผู้ฟังไปที่ย่างกุ้งจำได้ใช่ไหมที่ไปเยี่ยมร้านของพี่ชายหรือน้องชายของสายชนนั่นนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าตลาดสก็อตตลาดสก็อตเนี่ยมันจะเป็นตลาดค้าอัญมณีซึ่งอันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากกระบวนการของการประมูลทั้งสิ้นคุณน้องแต่ถ้าล็อตใหญ่ส่วนใหญ่ที่ส่งออกนะฮะคนไทยก็ไปประมูลหยกเยอะนะครับมันจะมีเจดแมนนะผมเคยเห็นเพจของเขาอยู่นะฮะแล้วเขาก็บางทีเขาได้มาก็คือของพวกนี้มันต้องตาถึงอ่ะตาไม่ถึงมันก็ถูกหลอกนะฮะเอามาผ่าดูเนี่ยนะฮะคือเขาจะผ่ากันตรงๆหน้าเลยนะคุณอ้อมเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งนี่แหละก็คือถ้าใครตาถึงก็คือซื้อมาถูกแต่ได้แพงก็มีนะครับแต่ซื้อแพงเนี่ยแต่ได้ของถูกนะก็มีเยอะๆนะพวกนี้มันกองๆเนี่ยนะฮะก็ต้องตาถึงนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นของดีของพิเศษแบบที่มินองหลายถือนะครับหรือหยกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะไอ้พวกนี้เนี่ยได้มูลค่าสูงในห้วงเอาอย่างนี้นะฮะเนปิดอเนี่ยสร้างเสร็จด้วยพวกอัญมณีเหล่านี้นะฮะคิดดูใช้เงินถึง $20,000,000,000เนรมิตเมืองหลวงแห่งใหม่ก็คือเนปิดอนะฮะแล้วก็พวกเหมืองแร่พวกนี้นะครับมันจะอยู่ในกลไกของกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพนะครับกลุ่มบริษัทที่อยู่ภายใต้กองทัพเนี่ยมันมี2อันอันนึงเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี1992แหละเมียนมาเอคอนอมิกโฮลดิ้งต่อมาเนี่ยไอ้พวกที่สัมปทานหรือร่วมทุนกับต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องแก๊สทั้งออฟชอร์ออนชอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าเมียนมาเอคอนอมิกคอร์ปอเรชั่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้อยู่ภายใต้กองทัพล้วนๆนั่นหมายความว่าเงินมหาศาลที่มาจากทรัพยากรเหล่านี้มันผูกขาดโดยกองทัพมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี1962เป็นต้นมาคุณอ้อม
0: ค่ะก็ดีใจกับเขาเนาะได้ของมูลค่า
1: เยอะดีใจแต่กลัวเอาไปขายแล้วเอาปืนมายิงกันเนี่ยแหละคือแทนที่มีของดีอยู่ในตัวจะได้เอามาบำรุงพัฒนาประเทศชาตินะครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนั่นแหละครับมันก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะที่ต้องมีกาวใจและกาวใจนั้นเนี่ยต้องไม่มีวาระซ่อนเร้น
0: ซึ่งหายากใช่ไหมคะ
1: ประเทศไทยเราก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือเราไม่มีวาระซ่อนเร้น
0: วาระอะไรอยู่แล้ว
1: ก็เพราะว่าพม่าขัดแย้งกันเนี่ยเราเดือดร้อนมากที่สุดนะครับยิงกันเมื่อไหร่ก็หนีมาที่ประเทศไทยเพราะว่าพื้นที่แนวปะทะเนี่ยมันคือเขตแดนไทยกับพม่าคุณน้องนะฮะก็นี่แหละที่สาเหตุที่เราจำเป็นนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วเนี่ยก็ทำหน้าที่นี้ได้ต้องใช้คำว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขนั่นแหละครับเขาถึงบอกว่าไอ้ฉันทามติ5ข้อนะครับมันเมื่อมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะเป็นแนวทางอื่น
0: ค
1: ่ะก็คือเป็นกาวใจให้ใครคุยกันก็คือลดความขัดแย้งลดความตึงเครียดในทางการเมืองนะครับลดการเผชิญหน้าด้วยกำลังนั่นแหละก็หันหน้ามาคุยกันก็ถ้าเปิดฉากด้วยการให้ไทรก้าหรือกลุ่มตัวแทนทางการทูตของอาเซียน นะครับจริงๆที่อาเซียนสมิต

0: เนี่ยก็มีปลัดกระทรวงต่างประเทศของพม่าไปร่วมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นช่องทางในการที่จะคุยกันสาเหตุที่ว่าทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าไม่ไปก็เพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเพิ่งตั้งรัฐบาลนะครับส่วนปลัดกระทรวงต่างประเทศนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งนี้มานานแล้วแล้วก็เป็นพลละเรือนไม่ใช่ทหารแต่ตอนนี้มินอองหลายก็เป็นพลละเรือนแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เป็นไม่ใช่พลเอกอาวุโสอีกต่อไปนะคุณอ้อมเป็นอู้มินอองหลาย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาฟังเพลงด้วยเข้าสู่ซีรีส์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ตังค์
1: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทำนองและคำร้องน่ารักมากอาจารย์ค
2: ่
1: ะ
2: ฟังเข้าใจไหม
1: ไม่ค่อยเข้าใจนะคะ
2: จริงๆถ้าตั้งใจฟังคุณอ้อมจะเข้าใจทั้งเนื้อเลยนะฮะ
1: ค
2: ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสำเนียงเท่านั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่คำเนี่ยก็คือคำพื้นๆคำไทยโบราณนี่แหละนะฮะชื่อเพลงเอิ่นกินแรง
1: เอิ่นกินแรง
2: ลองตีความหมายสิ
1: เอิ่นกินแรงอ๋อชวนมากินข้าวเย็นเหรออาจารย์
2: ใช่แต่เดือนไหม
1: เอิ่นกินแรง

0: เอิ
1: แค
0: น
1: ่
0: เอิ้นกินแรง
1: ช
0: น
1: ว
0: ะ
1: น
0: ฮ
1: ม
0: ะ
1: ากินข้าวเย็น
0: และข้าวเย็นข้าวแรงนั่นแหละเอิ้นกินข้าวแรงนะฮะ
1: ค่ะ
0: วงเสร็จก็คือเป็นเพลงถ้าเป็นก็เรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำนะฮะเขาเรียกว่าไทยดำรำแขนคนที่เป็นไทยดำแล้วร้องเพลงแล้วดังที่สุดในอดีตเนี่ยในประเทศไทยคือครูสมัยอ่อนวงเคยได้ยินชื่อไหมนะ
1: ค
0: ฮ
1: ุ้
0: ะ
1: มๆอยู่
0: คนพี่น้องไทยดำนี่ก็อพยพจากสงครามนะฮะแล้วก็มีทั้งสงครามในอดีตนะฮะก็นั่นนะฮะทยอยกันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ถิ่นไทยดำที่ถือว่าใหญ่ที่สุดก็คือที่เรียกว่าเมืองแถนนะฮะเมืองแถนก็คือที่เซินลาจังหวัดเซินลาของในเวียดนามเหนือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในอาณาเขตที่เรียกว่า12จุดไทยคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: แล้ว12จุดไทยเนี่ยในอดีตก็คืออาณาจักรที่เป็นประเทศสลาชของรัตนโกสินทร์นะฮะมันก็เลยทำให้มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยเรามาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยในยุคปัจจุบันนะฮะก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือในช่วงปลายของสมัยธนบุรีก็คือว่าจริงๆก็อยู่ภายใต้อยุธยามาก่อนนี่แหละแต่ทีนี้พออยุธยาเนี่ยถูกพม่าเผานะครับในการตีกรุงศรีในครั้งที่สองก็คือปี2310เนี่ยทำให้อยุธยาเนี่ยนะฮะเสียหายอย่างยิ่งเลยนะฮะถึงขนาดว่าโดนเผาโดนถล่มด้วยปืนใหญ่อะไรสารพัดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้อำนาจศูนย์กลางของอยุธยานั้นเนี่ยได้เสื่อมไปแล้วเราก็มาฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งก็คือธนบุรีนะฮะก็เลยลองนึกอย่างนี้นะฮะก็คือว่าธนบุรีเนี่ยมาสู้ศึกแล้วก็กอบกู้เอกราชนะครับจากพม่าแล้วก็สร้างอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็ย้ายจากอยุธยามาที่กรุงธนนะฮะกรุงธนบุรี2315นะฮะที่ตั้งกันขึ้นมาอย่างเริ่มใหญ่โตขึ้นแล้วก็จัดระบบขึ้นมานะฮะแล้วก็รื้อฟื้นกองทัพนะฮะรวบรวมกองทัพมาเป็นปึกเป็นพันอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยไปตีคืนในเขต12จุดไทยคุณอ้อมพอไปตีก็คือไปการตีศึกสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปยึดเอาดินแดนนะคุณน้องแต่ว่าเป็นการแสดงออกถึงแสนยานุภาพและอำนาจ
1: ค่ะ
0: ของกษัตริย์นะฮะพอตีเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเจ้าของแต่ละชาติพันธุ์เป็นผู้ปกครองแต่จะเป็นประเทศสลาชที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการ
1: อืม
0: นะฮะที่ภาษาจีนเขาเรียกว่าจิ้มก้องนั่นแหละ
1: อะไรนะจัง
0: จิ้มก้อง
1: จิ้มกล้อง
0: จิ้มก้องก็คือเครื่องราชบรรณาการ
1: ค่ะ
0: ที่ประเทศทั้งหลายที่ยอมรับอำนาจของจีนจักรพรรดิจีนเนี่ยก็ส่งจิ้มก้องนี้ไปแต่ว่าจักรพรรดิจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือราชวงศ์ก่อนสุดท้ายของจีนนะครับแต่ก็เป็นจีนแท้ก็คือราชวงศ์หมิงส่วนราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่ใช่จีนแท้นะครับเป็นแมนจู
1: อืม
0: ถ้าจีนแท้เนี่ยเขาจะใช้คำแทนตัวว่าฮั่นนะฮะชาวฮั่นเป็นชาวฮั่นก็ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะฮะก็คือราชวงศ์ที่บุกเบิกเส้นทางสายไหมนะครับในซิลโรดเนี่ยแหละนะฮะมันก็มีทับซ้อนกันอยู่มาจนกระทั่งเราก่อร่างสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้ในสมัยธนบุรีครับแล้วก็ปี2321นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เลยตั้งทัพนะครับมีราชมีเขาเรียกอะไรล่ะสั่งการนะครับคือมีคำสั่งให้กับแม่ทัพนายกองเนี่ยไปตีที่หลวงพระบางนะครับไปตีที่เมืองทันเมืองม่วยนะครับสามเมืองเนี่ยก็เป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขต12จุดไทยหลวงพระบางก็อยู่ในล้านนาล้านช้างนะครับก็ตีมาปุ๊บนั่นแหละครับก็คือยุคแรกในการกวาดต้อนคนพี่น้องไทยดำมา2321

0: แล้วก็พี่น้องชายดำกลุ่มนี้เนี่ยก็พอกวาดต้อนมาเนี่ยไม่ก็เอามาให้ใช้แรงงานนะครับในภาคการเกษตรนะครับก็นี่แหละครับคือกลุ่มที่มาอยู่ในแผ่นดินสยามหรือขวานทองที่ยาวนานที่สุดรุ่นแรกก็คือที่เพชรบุรีจำอำเภอเขาย้อยได้ใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ที่มีหมู่บ้านของพี่น้องไทยดำมีพิพิธภัณฑ์ของพี่น้องไทยดำใหญ่มากนะครับนี่แหละครับสมัยอ่อนวงก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็คนที่ร้องเพลงสักครู่เนี่ยแม่จินดานะครับแม่จินดาเนี่ยก็จะเป็นศิลปินไทยดำนะเนี่ยเสียงเป็นอัตลักษณ์เลยนะคุณน้องคือเสียงแบบนี้ถ้าเสียงแบบเอาอย่างนี้ถ้าเสียงนุ่มนวลอะไรเนี่ยไปร้องเพลงแนวนี้มันก็จะไม่เพราะนะ นะครับคือถ้าเสียงร้องแบบไทยดำเนี่ยต้องแบบนี้เลยคือออริจินอลนะครับนี่คือระลอกแรกนะฮะก็คือระลอกแรกก็คือ2321แล้วทีนี้ก็มาระลอกที่สองก็คือผลัดแผ่นดินมาแล้วก็คือมาเป็นรัตนโกสินทร์นะฮะจากธนบุรีในห้วงสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยพระองค์ก็ได้สั่งทัพเนี่ยนะครับให้ไปตีเมืองแถนนะครับไปตี12จุดไทยนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้รัตนโกสินทร์ทั้งหมดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กวาดต้อนมาระลอกที่สองก็มาไว้ที่เพชรบุรีเช่นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เพราะเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์คุณน้องนะฮะการเกษตรดีมากนะฮะก็
1: ค่ะ
0: ทั้งปลูกนั่นปลูกนี่สารพัดนะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีในห่วงเวลานั้น
1: ค่ะ
0: แล้วในห่วงที่สามอันนี้เราไม่ได้ไปตีมันเกิดสงครามระหว่างเวียดนามกับเจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศสก็คือสงครามเดียนเบียนฟูเขาเรียกสมรภูมิรบเดียนเบียนฟู
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นปีคศก็ปี1954ที่เป็นวันสิ้นสุดของสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ
1: เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์พักเบรกก่อนนะคะช่วงหน้า
0: เช
1: กลั
0: ิ
1: บ
0: ญ
1: มา
0: ค
1: คร ุ
0: ั
1: ย
0: บ
1: ต่อค่ะที่เดียนเบนฟูนะคะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาต่อกันนะคะอาจารย์ที่เดียนเมียนฟูต่อค่ะ
0: เดียนเมียนฟูสิ้นสุดสงครามนะครับก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะตรงกับปี2490เท่าไหร่เนี่ยฮะ97 2497พี่น้องไทยดำก็อพยพหนีสงครามมานะครับก็ผ่านลาวมาด้วยนะครับเดินมาจากทางเหนือของเวียดนามเข้ามาในแขวงที่อยู่สูงสุดนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพงศาลีนะแขวงพงศาลีหรือไม่งั้นบางส่วนก็จะข้ามมาที่หัวพันคุณออกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาปักหลักอยู่ในจุดแรกก็อยู่ที่แขวงเสียงขวางนะครับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆนั่นแหละครับก็จนมาถึงวังเดียงเนี่ยก็จะเป็นการเดินหนีสงครามมานะครับจนกระทั่งข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็ที่มาอยู่ใกล้ลาวที่สุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันก็คือที่อำเภอเชียงคานบ้านหนองปานาดเนี่ยแหละบ้านหนองปานาดนะเป็นหมู่บ้านไทยดำนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะฮะพี่น้องไทยดำก็จะกระจายไปทั่วเลยนะฮะก็คือจากศูนย์รวมที่เคยอยู่เพชรบุรีอยู่นานวันเข้าก็แผ่ลูกออกหลานนะครับอยู่ก็ขยายกันไปทำไร่ทำนานะทำมาหากินนี่แหละก็เพราะว่ายิ่งมีคนเยอะพื้นที่มันก็ลดลงจำกัดลงก็เลยต้องกระจายตัวกันออกไปนะฮะไปทั่วเลยฮะทั้งราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพิจิตรนะครับ

0: พิษณุโลกลพบุรีกาญจนบุรีสระบุรีชุมพรสุราษฎร์และเลยก็คือที่เชียงคานที่ผมบอกสักครู่นี้นะฮะแล้วพี่น้องไทยดำเนี่ยต้องถือว่ามีอัตลักษณ
1: ์
0: ของตัวเองพี่คุณอ้อมจำทรงผมพี่น้องไทยดำได้ไหม
1: อ๋อที่ว่าหมวดเอาไว้กลางหัวบนหัวจะถือว่าเป็นแสดงถึงความโสดไม่โสดของผู้หญิง
0: ใช่ถูกต้องนะครับคืออัตลักษณ์ของพี่น้องไทยดำทรงผมของผู้หญิงนะครับ
1: ค่ะ
0: มีอยู่เขาเรียกว่ามี8ทรง
1: ค่ะ
0: เยอะไหม
1: เยอะนะ
0: ก็ทรงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเอื้อมไหล
1: เอื้อมไหล
0: เอื้อมไหลก็คือเป็นผมเขาถือว่าเป็นก็คือยังไม่หมวยผมนะครับแต่เอาทำเป็นก้อนๆ นะฮะไว้ที่เหนือไหลบ่าไหลขึ้นมานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าทรงผมแรกของเด็กหญิงไทดำเขาเรียกว่าเอื้อมไหลนะครับก็นี่แหละฮะอายุ13เนี่ยนะครับจะไว้ทรงนี้จนถึงอายุ14ครับแต่พออายุ15นะครับก็จะเป็นทรงที่สองเนี่ยเขาเรียกสับปั้นหรือสับปิ้นสิไม่ใช่สับปั้นสับปิ้นนะครับก็คือผมยาวนี่แหละฮะแล้วว่าไปตลบปลายผมแล้วก็สับด้วยหวีไว้ที่ท้ายถอยนึกออกไหมนะฮะผมไม่เคยทำผมทรงนี้นะนะฮะถึงจะไว้ผมยาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะก็จะแผ่ออกคล้ายกับพัดแล้วกลัดด้วยกิ๊บนะฮะนี่คือในวัย15ปีนะครับพอโตขึ้นมานะครับกำลังจะแตกสาวนะครับย่าง16เนี่ยก็จะเป็นทรงที่3เราเรียกว่าทรงจุกผมก็คือจริงๆก็แบบเดียวกับสับปิ้นนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นการทำผมที่เป็นกระบันที่เป็นกระบันหน้าไว้ส่วนข้างหลังเนี่ยเอาไว้เปียนี่คือทรงที่3ทรงที่4ฮะก็คือจาก16ย่าง17เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทรงคอร์ดกระต่อคอร์ด
1: กระต
0: ่อนะฮะก็คือเป็นการไว้ผมยาวนะฮะขมวดผมแล้วผูกผมเป็นเงื่อนตายแล้วก็เอาชายผมเนี่ยนะครับไว้ด้านขวาของศีรษะนี่คือทรงที่4ทรงที่5เขาเรียกว่าคอร์ดซอยสำหรับคนที่อายุย่าง18นะครับจะเป็นทรงที่ไว้ผมยาวนะฮะแต่ขมวดผมแล้วผูกผมเป็นแบบเงื่อนตายเอาชายผมไว้ด้านซ้ายทำเป็นโบสองข้างเสียบผมให้อยู่ในทรงด้วยไม้ขัดเกล้าเป็นยังไงไม้ขัดเกล้า
1: ถ้าคล้ายๆทางเหนือจะเป็นปิ่นปักผมหรือเปล่า
0: ใช่เขาเรียกว่าปิ่นปักผม
1: ค่ะ
0: ครับภาษาไทยดำเขาเรียกว่าขัดเกล้าเกล้าผมเนี่ยนะฮะก็ขัดไว้นะฮะให้มันเป็นทรงให้มันเป็นก้อนนะฮะ ส่วนทรงที่6เนี่ยเขาเรียกว่าปั้นเกล้าซอยสำหรับคนที่19ไปถึงอายุ20ปีฮะปั้นเกล้าซอยก็คือว่าเป็นการไว้ผมยาวแล้วก็ผูกผมเหมือนกับผูกเน็กไทหูกระต่ายนึกออกไห
1: ม
0: ผูกเหมือนเน็กไทหูกระต่ายนะครับแล้วก็ชายผมเนี่ยก็จะแยกเป็นทั้งออกเป็นทางขวานะครับแล้วก็เสียบผมด้วยไม้ขัดเกล้าเช่นเดียวกันส่วนทรงที่7นะฮะเขาเรียกว่าปั้นเกล้าต่วงนี่คือคนที่มีอายุเกิน20ปีขึ้นไปนะครับปั้นเกล้าต่วงเนี่ยก็คือเป็นผมยาวที่ยาวมากแล้วนะฮะก็คือคนไทยดำเขาผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ตัดผมไงคุณออมพอผมยาวมากๆมันก็ต้องเปลี่ยนทรงให้มันสอดคล้องกับความยาวของเส้นผมใช่ไหมครับก็คือบางคนเนี่ยคือมันผมยาวมากเนี่ยบางคนก็เกือบถึงน่องนะถ้าปล่อย ยาวขนาดนั้นคุณอ้อมเคยไว้ผมยาวที่สุดขนาดไหน
1: โอ้โห

0: บ่าค่ะอาจารย์
1: ประบ่า
0: ใช่
1: ไม่เลยมาถึงกลางหลังเหรอ
0: ไม
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ถ
1: ม
0: ึ
1: ี
0: งไม่
1: เล
0: เค
1: ย
0: ย
1: ใช
0: ถึ
1: ่
0: ง
1: ไหม
0: กลางหลังค่ะ
1: โอเคอันนี้เกือบถึงน่องเท้าอ่ะ
0: โอ้
1: คิดดูนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงต้องมีเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อยก็เพราะว่าให้มันสอดรับกับความยาวของเส้นผมที่ไม่เคยตัดเลยนะครับก็คือมันจะเป็นการขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอย
0: แล้วถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งแบบไม่ทำตามอาจารย์จะไว้ทรง
1: ก็
0: ม
1: ย
0: ี
1: ังไม่
0: มี
1: ป
0: ไ
1: ร
0: หม
1: ากฏนะ
0: มีไม่ปรากฏใช่ไหม
1: เพราะว่าถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีการอนุรักษ์กันรุ่นสู่รุ่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็คนไทยดำเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นครอบครัวขยายคุณออกนะครับก็คืออยู่รวมกันในหลังบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านของพี่น้องไทยดำเนี่ยไม่มีการแบ่งห้องนะครับแต่จะกั้นด้วยผ้าม่านนะครับกั้นอันนี้ห้องผ้าม่านนี้เป็นห้องของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายอะไรสารพัดเนี่ยนะครับส่วนลูกชายลูกสาวอะไรก็จะอยู่อะไรเงี้ยเขาจะกั้นกันนะฮะถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสลองพาลูกๆหลานๆไปดูได้นะครับไปที่เป็นศูนย์พี่น้องไทยดำใกล้ที่สุดผมจำชื่อไม่ได้นะฮะอยู่นครปฐมเคยไปอยู่นครปฐมนะฮะอยู่แถวที่เป็นนครปฐมที่เป็นรอยต่อไปทางสุพรรณบุรีแต่ไม่ไกลนะฮะไม่ไกลสามารถที่จะลองเซิร์ชใน Google ได้นะครับบอกว่าหมู่บ้านไทยดำที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะมีโชว์ให้ได้อยู่เคยไปนั่งคุยนะฮะเคยไปสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่แต่เมื่อนานมาแล้วนะก็เลยจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ที่เขาย้อยเนี่ยอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นหมู่บ้านใหญ่นะฮะก็เลยจำขึ้นใจนะฮะทรงที่7เนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อผมยาวถึงน่องก็ต้องขมวดผมนะฮะม้วนให้เป็นกลุ่มไว้ข้างหน้าแบบปั้นเกล้าซอยแต่ไม่ต้องปล่อยชายผมนะครับทำให้ผมมีเป็นกลุ่มใหญ่นะฮะอย่างสวยงามนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามาโพสต์ใน Facebook ของอสมทของ 100.5 ให้ดูนะครับแต่ทรงที่7เนี่ยแสดงออกถึงว่าคนคนนั้นหญิงคนนั้นได้แต่งงานแล้วนะฮะนี่คือทรงที่7ใครจะมีทรงที่7เนี่ยก็คือแต่งงานแล้วนะฮะแต่ถ้ายังไม่แต่งเนี่ยถึงจะเกิน20นะฮะก็จะอยู่ทรงที่6 เท่านั้นแต่มันก็ถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่ทรงนี้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะคุณอ้อมก็คือภาษาบ้านเราเรียกว่ามีโอกาสขึ้นคานสูง นะฮะก็ จะประมาณนั้นส่วนทรงที่8นี่คือทรงสุดท้ายทรงนี้จะไม่ได้ทำทุกคนนะครับยกเว้นหญิงนั้นเป็นแม่ไม้แม่ไม้หมายความว่าสามีตายนะครับก็คือเป็นทรงไว้ทุกเขาเรียกว่าปั้นเก้าทุกก็คือทุกนั่นแหละแต่ภาษาไทยดำก็ออกเสียงคำว่าทุกเนี่ยนะฮะเป็นตุกนะปั้นก้าวตุกนะฮะก็คือเป็นผมก้าวห้อยอยู่ที่ท้ายทอยนะครับขณะที่ศพเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับก็จะปล่อยผมไม่ปั้นก้าวแล้วก็จะไม่มีเครื่องประดับแต่หลังจากเผาศพแล้วเชิญวิญญาณกลับมาบ้านแล้วเนี่ยถึงจะมีการปั้นก้าวตุกไว้เป็นเวลา1ปีเป็นอย่างน้อยหลังจากครบ1ปีในการไว้ทุกนั้นก็จะทำผมปั้นเก้ากลับไปตามวัยของตัวเองได้ก็คือทรงที่7ครับผมเคยไปสัมภาษณ์พี่น้องไทยดำที่อพยพมาอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพอเวียงจันทน์เนี่ยเปลี่ยนการปกครองพี่น้องไทยดำกลุ่มนี้ได้อพยพไปอยู่ที่แคนาดาแต่เนื่องจากว่าลูกสาวคนโตเนี่ยแต่งงาน

0: คนลาวนะซึ่งเป็นเพื่อนผมนี่แหละเห็นนะเป็นนักข่าวนักเขียนเหมือนกันเนี่ยคุณอ้อมพอเขามาเยี่ยมลูกสาวคนโตที่เวียงจันทน์เขาก็มากันทั้งตระกูลเลยนะจากแคนาดาเพื่อนผมก็เลยโทรมาบอกว่ามาบอกนะผมก็เลยถือโอกาสนะไปทำสกู๊ปชีวิตของพี่น้องไทยดำที่อพยพไปอยู่ที่แคนาดาก็ได้คุยได้เรียนรู้อะไรสารพัดนะครับจากพวกเขาแล้วก็ทุกคนนะฮะน้ำใสใจจริงมากอบอ้อมอารีนะครับทำกับข้าวนึ่งข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยนะฮะกินข้าวเหนียวปั้นนะครับที่พวกเขาชอบเนี่ยก็คือลาบนะครับลาบเนี่ยลาบแจ่บรู้ไหมลาบแจ่บ
1: อร่อยเ
0: พราะว่าพี่น้องไทยดำออกเสียงตัวสอโซไม่ได้คำว่าแซ่บก็เลยเป็นแจ่บนะครับแล้วก็นามสกุลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนามสกุลใหญ่มากในกลุ่มพี่น้องไทยดำก็คือนามสกุลบักกรรม
1: บักกรรม
0: บักกรรมคุณอ้อมก็เคยเจอเอื้อยดาราบักกรรมแต่เอื้อยดารานี่เป็นลาวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สามีแกนะไอ้เกวียนนะครับเป็นบักกรรมที่เคยรับประทานอาหารเย็นด้วยที่มากรุงเทพคุณอ้อมจำได้ที่เขาเชิญคุณอ้อมไปกินข้าวแล้วก็ล่องเรือเจ้าพระยาด้วยจำได้ใช่ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: นั่นแหละเอ้ยดาราสามีเป็นไทยดำไอ้เกวียนบักกรรมก็ขึ้นฮอดอยู่นะครับขึ้นฮอดอยู่ นะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผมชอบมากเวลาผมเดินทางไปเวียดนามคุณอ้อมคือพี่น้องไทยขาวนะครับพี่น้องไทยขาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในจังหวัดหัวบิ่งนะครับจังหวัดหัวบิ่งแล้วก็หมู่บ้านที่แวะเวียนไปในห้วงที่ตะเวนไปทั่วเวียดนามเนี่ยนะครับหัวบิ่งเนี่ยจะมีหมู่บ้านพี่น้องไทยขาวอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าบ้านลักลักที่แปลว่าฮักเนี่ยนะครับบ้านลักที่เมืองใหม่เจานะครับเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมที่สวยมากนะครับที่บอกว่าสวยมากก็เพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทะเลสาบเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านนะครับท้องทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีทั้งปีคุณอ้อมเพราะว่าเขามีทะเลสาบแล้วก็มีการผันน้ำมาปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปีนะความเขียวขจีของทุ่งนานะฮะบวกธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์เนี่ยโอ้โหสุดยอดมากนะครับแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนานะแต่ผมไม่ได้ไปหลายปีละในปีที่ไปเนี่ยเขาเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องไทยขาวนะฮะก็มีกิจกรรมก็ขี่จักรยานหรือเดินก็ได้นะครับรอบหมู่บ้านถ้าใครเดินรอบหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็ต่อเนื่องไปที่บ้านข้างเคียงก็ได้นะครับมันสุดยอดตรงที่ว่ามันเดินไปเนี่ยในระหว่างทางนะฮะเนื่องจากว่ามันล้อมรอบด้วยภูเขาเนี่ยมีถ้ำที่สวยงามมากและน้ำริมธารที่ไหลลงทะเลสาบเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเกิดขึ้นในตรงนั้นแล้วที่ผมไปพักเนี่ยนะครับเป็นบ้านไม้ไผ่ทำด้วยบ้านไม้ไผ่นะครับแล้วก็หลังคามุงจัดคลาสสิกมากนะฮะก็ใต้ถุนสูงนะครับเป็นหมู่บ้านของพี่น้องเผ่าไตทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะยกใต้ถุนสูงทั้งสิ้นสาเหตุที่ยกใต้ถุนสูงก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าชาติพันธุ์ไตทั้งหลายเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำอยู่ใกล้สายน้ำเพราะทำการเกษตรพออยู่ใกล้แหล่งน้ำใต้สายน้ำเนี่ยนะครับในฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะเจิ่งนองคุณอ้อมพอเจิ่งนองเนี่ยนะครับถ้าลองทำเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยข้างล่างก็อยู่ข้างบนก็อยู่เนี่ยนะฮะมันก็จะท่วมข้างล่างนี่คือเขาดัดให้มันเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของเขานะครับบ้านไม้ไผ่หลังคามุงจากใต้ถุนสูงแล้วอาหารพื้นเมืองที่สุดยอดมากเนี่ยนะฮะอยากไปแล้วก็อยากจะไปอีก

0: คือปิ้งปลาปิ้งปลากับข้าวเหนียวแซ่บแจ่บขนาดเนี่ยแล้วแต่ไทยขาวเนี่ยไม่ออกเสียงว่าแจ่บถ้าอร่อยของไทยขาวจะเหมือนพี่น้องไทยใหญ่หรือไทยหลง
1: ค่ะ
0: หรือไทยลื้อนะครับคำว่าอร่อยหรือแจ่บเนี่ยคือหวานนี่คือคำว่าอร่อยในพวกเขานะครับโอ้อันนึงซึ่งทุกคนทุกบ้านต้องปลูกนะครับคือรับประกันเลยว่าพืชผักสวนครัวที่นั่นเนี่ยออร์แกนิก 100%แล้วก็อีกอันนึงซึ่งสุดยอดมากนะฮะไปฟังเพลงที่สองก่อนแล้วกลับมาครับ
2: โอเคราวด์ที่5 Nona Singapura Music

จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ข้อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา

0: ที่สุดมิได
1: ้การสะสมและสร้างคุณงามความดีนี่แหละที่เรียกว่าการสร้างบารมีเป็นความดีอย่างหนึ่งในเมืองเราที่มีคนใจคอเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทำประโยชน์ให้ผู้อื่นรู้จักเลี้ยวแลดูรอบๆตัวเราถ้าหากมีแต่ความทุกข์เราผู้เดียวจะมีความสุขได้อย่างไรจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ส่วนรวมคือชาติบ้านเมืองสงบและร่มเย็นเป็นสุขดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานในพระราชพิธีประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2517สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499นับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาดและสภากาชาดไทยก็ได้แก่การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยการเสริมคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากและผู้ที่เดือดร้อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศองค์ได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วยพระองค์เองณห้องประชุมตึกบริพัตรเพื่อทรงติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยและพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดซึ่งประกอบด้วยภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามหลักการพื้นฐาน7ประการนั่นก็คือมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทยอีกด้วยอย่างเช่นตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือชาวกัมพูชาผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงอย่างใหญ่หลวงโดยพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านการจัดตั้งศูนย์ราชการุณอย่างที่เขาอีด่างจังหวัดสระแก้วเขาล้านจังหวัดตราดเพื่อให้ที่พักพิงให้อาหารให้การรักษาพยาบาลกับพวกผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัยนับแสนคนโดยพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมด้วยพระองค์เองและทรงดำเนินงานผ่านสภากาชาดไทยเพื่อปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมิได้เลือกชาติพันธุ์ย้อนประวัติศาสตร์บ้านหนองจาน

ซึ่งเป็นผืนแผ่นดินไทยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของผู้ลี้ภัยกัมพูชานับแสนคนสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2522ประเทศกัมพูชานั้นเผชิญกับความโหดร้ายสงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความอดอยากปากแห้งของเขมรแดงและเมื่อกองทัพเวียดนามได้รุกเข้ายึดพนมเปญในปีพุทธศักราช2522ทำให้ประชาชนเขมรนับหมื่นนับแสนชีวิตต้องลี้ภัยหนีตายข้ามพรมแดนเข้ามาสู่เขตแดนประเทศไทย

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ยอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายเมื่อมีประชาชนชาวเขมรนับหมื่นนับแสนต้องลี้ภัยหนีตายข้ามมาทำให้ทางการไทยได้จัดค่ายผู้อพยพขึ้นที่บ้านหนองจานหรือที่เรียกว่าแคมป์511ที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งตอนนั้นมีผู้อพยพมากกว่า 40,000 คนครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยช่วยเหลือเขมรอพยพลี้ภัยสงครามที่มาขอพึ่งพิงและพระองค์เองก็ทรงเสด็จเยี่ยมผู้ลี้ภัยด้วยพระองค์เองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522และเมื่อสงครามสงบชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งก็ไม่ยอมที่จะกลับไปประเทศตนแต่กลับเลือกตั้งถิ่นฐานถาวรในเขตฝั่งไทยและต่อมาก็กลับอ้างสิทธิ์ว่าเป็นพื้นที่ของตนของกัมพูชาอีกทั้งยังเพิกเฉยต่อการประท้วงของไทยแต่กลับส่งเสริมให้ราษฎรของตนนั้นเข้ามาปลูกสร้างบ้านทำกินอย่างถาวรในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วทั้งในและนอกเขตที่ไทยดูแลจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิทธิอธิปไตยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้การช่วยเหลือที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งศูนย์สำหรับผู้ลี้ภัยเช่นศูนย์ราชการุณเขาล้านและที่บ้านหนองจานเพื่อรองรับชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามช่วยบรรเทาทุกข์เร่งด่วนพระองค์เสด็จเยี่ยมและทรงประทานความช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นน้ำดื่มส่วนพระองค์พระราชทานคำแนะนำการดูแลเด็กและผู้ป่วยในด้านสุขภาพและสุขอนามัยพระองค์ก็จัดส่งแพทย์พยาบาลและเวชภัณฑ์ให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขส่วนด้านอาชีพพระองค์ก็จัดครูไปฝึกอาชีพให้ผู้ลี้ภัยเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อต้องไปประเทศที่3และพระองค์เห็นแก่หลักมนุษยธรรมส่งช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาโดยเน้นการปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของมนุษย์พระเมตตาของพระองค์นั้นมีต่อชาวเขมรในภาวะวิกฤตในช่วงปีพุทธศักราช2518จนถึง2522และต่อเนื่องมานานหลายปีจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายเรา ามักจะได้ยินคำว่าสภากาชาดไทยนอกจากจะมีงานกาชาดแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริจาคโลหิตเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราจะต้องบริจาคเลือดกันด้วยเป็นเพราะว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้ป่วยรอรับเลือดอยู่เป็นจำนวนมากเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดแบบเฉียบพลัน 23% จะถูกนำไปให้ผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆที่ต้องได้รับเลือดอยู่เป็นประจำและทุกๆครั้งที่เราบริจาคเลือดเท่ากับเราสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ได้มากกว่า3ชีวิตเพราะฉะนั้นการที่จะไปบริจาคเลือดโดยเฉพาะบริจาคกันทุกๆ3เดือนจะมีประโยชน์มากมายโลหิตหรือเลือดนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีผู้ที่สามารถคิดค้นสิ่งใดมาใช้ทดแทนโลหิตหรือเลือดเราได้จึงจำเป็นต้องมีการรับบริจาคโลหิตหรือเลือดจากมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยการบริจาคโลหิตก็คือการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายอาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิตเลยเพราะร่างกายมนุษย์เราแต่ละคนนั้นจะมีปริมาณโลหิตอยู่ประมาณสัก 17-18 แก้วน้ำแต่จริงๆแล้วร่างกายใช้โลหิตเพียงแค่15หรือ16แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นเราจึงสามารถบริจาคให้กับผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนสมัยก่อนผู้ชายบริจาคได้ทุก3เดือนผู้หญิงบริจาคได้ทุก6เดือนเนื่องจากผู้หญิงนั้นมักจะมีประจำเดือนหรือเลือดออกมากอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็สามารถบริจาคโลหิตได้ทุกๆ3เดือนด้วยเช่นกันยกเว้นผู้ที่มีอายุ60ปีไปแล้วเขาจะให้บริจาค6เดือนต่อ1ครั้ง

พราะเมื่อเราบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ถ้าหากเราไม่บริจาคเลือดยังไงร่างกายก็จะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวออกเพราะหมดอายุกระบวนการในการบริจาคโลหิตไม่ได้ใช้เวลานานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเลือกเจาะโลหิตที่เส้นโลหิตดำบริเวณแขนแล้วเก็บโลหิตบรรจุในถุงพลาสติกประมาณสัก350ถึง450มิลลิลิตรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้บริจาคด้วยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะการบริจาคโลหิตนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นเพราะยังไม่มีอะไรมาทดแทนเลือดของมนุษย์ได้ค่ะเลือดของเราเท่ากับคน3คนที่จะได้ใช้บริจาคเลือดได้บุญได้กุศลทำให้เรานั้นมีความสุขทั้งกายและใจค่ะ

0: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20:00 PMค่ะ
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10:00 PMที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภาคเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวัชรศาปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดคุณทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูการามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่างลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สรรพากรและอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประกลชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและสีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสรรพกรและอนุโมทนาเวลา17:00 PMบริษัท Nice Surveyor and Adjuster จำกัดบริษัท Comex Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7/2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกฎวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10 รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจจิมทัศน์วัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัด101สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 PMนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิติมศักดิ์หน่วยม้าส่งประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัทอิมแพคอิเล็กทรอนสยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูป

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: แนะนำท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงดังก๊อกแก๊กมาแล้วสันนิษฐานว่าอาจารย์คงมาทางสายแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆจะบรรยายนะคะในเรื่องของกฎหมายซึ่งในช่วงแรกจะคุยในเรื่องของข่าวนะคะที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์แล้วก็ข่าวร้อนๆที่คุณผู้ฟังอยากทราบนะคะโดยมีดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆค่ะคือถามนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็เขาเรียกว่าห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์คนเดิมผมเนี่ยแทบเอาตัวไม่รอดเลยโดนวัดเล่นงานนะครับแล้วก
0: ็
1: ถึงขนาดหลอดลมอักเสบเป็นหอบเลยครับเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเกือบปกติแล้วนะครับก็กลับมาได้นะครับ
0: ค่ะอ้าวแล้วพรุ่งนี้เอายังไงคะอาจารย์เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่10มีงานนะคะอาจารย์คะ
1: ที่ไหนครับ
0: ที่อาจารย์เชิญคุณรู้ฟังไว้อะค่ะ
1: เดี๋ยว
0: อาจารย์คงป่วยจนกระทั่งลืมแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้อาจารย์มีนัดกับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทย
1: ต้องไปนั้นไปครับแต่ว่าอาจจะเย็นๆหน่อยนะครับสัก4 โมงแต่ว่ารายการก็เลิกประมาณ2 ทุ่มนะครับก็มีศิลปินต้นข้าวบ่าววีรู้สึกจะบ่าววีนะแล้วก็มีน่าจะพวกลำวงลำวัยรักษานั้นนะครับที่วัยรุ่นดึกๆนะครับไปดึกๆหน่อยก็อาจจะชอบนะครับก็ไปพบปะสังสรรค์กันได้นะครับที่ร้านถ้าจะไม่ปิดในร้านตะเกียงนะคุณแม่
0: บ้านตะเกียงค่ะอาจารย์ขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะงานนี้นะคะเป็นการเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือ
1: ปทุมธานี
0: แม่ป่วยติดเตียงค่ะอาจารย์คะ
1: ครับครับบ้านตะเกียงลำลูกกาปทุมธานี
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็ไปเจอกันได้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายหรือจะไปพบปะสังสรรค์อะไรกันกับ

0: ผมนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปที่ร้านดังกล่าวการไปร่วมครั้งแรกไปอุดหนุนร้านเนี่ยก็คืออุดหนุนนะครับไปเป็นการร่วมกันทำบุญนั่นแหละครับนะครับที่เขาเรียกว่าเงินที่เหลือจากค่าจ่ายแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ถือว่าร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับการร่วมในทำสิ่งดีด้วยกันแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีๆทำให้เราจิตใจผ่องใสนะครับแล้วก็คิดดีทำดีกันไปนะครับทุกอย่างก็จะมีเรื่องดีกลับเข้ามาหาเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: งานนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์มาจากประธานของชมรมนะคะคุณโกเมนรุ่งเรืองสกุลส่วนประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการการจัดงานค่ะคุณวิทยาทองคำนะคะสามท่านร่วมกันแล้วก็มีอาจารย์ทนายร่วมด้วยนะคะศิลปินมีน้องต้นข้าวสุริยา
0: คุณลุงเข้มก็เป็นสมาชิกนักธุรกิจชมรมชาวใต้อยู่นะครับผมก็ไปช่วยกันที่นั่นนะครับ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณแหม่มมีเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับที่เราติดตามตามสื่อนะครับเรื่องราวหมดส่วนมากมาจากสื่อนะครับ ก็สื่อเนี่ยอาจจะสื่อมาไม่หมดนะครับแต่ว่าเขาสื่อในเรื่องที่เป็นประเด็นที่สังคมติดตามเพราะเงินมันเยอะเยอะมากๆนะในวงการเซียนพระเนี่ยนะครับ คือเซียนเนี่ยนะครับคุณแหม่มต้องเข้าใจคำว่าเซียนนะครับ คำว่าเซียนเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะครับเซียนมวยเซียนพระเซียนไก่ชนเซียนวัวชนนะครับ
1: ค
0: ือคำว่าเซียนเนี่ยมันต้องมีการเขาเรียกอะไรต่างฝ่ายต่างเซียนน่ะนะมันต้องมีชั้นเชิงอะไรที่หลอกล่อหลบหลีกกันในลักษณะเนี้ยนะเพื่อจะเอาชนะเพื่อจะได้มาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเซียนบางทีถ้าเยอะๆเขาเรียกเซียนเหยียบเมฆนะครับไม่มีร่องรอยนะครับเขาเรียกว่าไม่ทิ้งร่องรอยก็มีนะครับเขาเรียกว่าทำอะไรไว้แล้วก็ตามหาร่องรอยไม่ได้อันนี้เขาเรียกเหนือเมฆนะครับเทียนเหนือเมฆหยับเมฆเหนือเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยนะครับแต่เรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้ร่องรอยต้องมีนะครับผมว่าทิ้งไว้เยอะด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ายังไม่เป็นที่ยุตินะครับเราฟังจากข่าวเนี่ยนะครับติดตามจากข่าวก็ไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับแต่สำหรับที่เป็นประเด็นถกเถียงกันเนี่ยนะครับว่ามันการทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญานะครับที่ตกลงกันหรือเป็นเรื่องช่อโกงนะครับเพราะปกติเนี่ยคดีความถ้าเป็นเรื่องทางแพ่งเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะชั้นระดับไหนก็แล้วแต่ไม่มีอำนาจเข้ามาคล้องแวะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆใช่เลยนะครับยิ่งถ้ามาทำรับหน้าที่รับทวงหนี้เนี่ยมันก็จะมีพรบ.ทวงหนี้นะแล้วถ้าเป็นเจ้าที่รัฐโทษก็จะหนักกว่าบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปนะครับถ้าเราใช้อำนาจหน้าที่ไปบีบบังคับทวงหนี้ให้คนนั้นจ่ายคนนี้ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขาเรียกอะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอันนี้ก็อาจจะโดนนะครับมาตรา157และผิดระเบียบว่าด้วยของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอันนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับในเรื่องนี้ถ้าเราติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับเป็นหนี้กันในวงการพระเนี่ยนะฮะคนที่เป็นผู้จ่ายหรือเป็นเจ้าของเงินเนี่ยปรากฏว่าถูกเซียนพระเนี่ยนะครับไปหยิบยืมเงินซื้อเช่าพระอะไรต่างเนี่ยหลักเป็นพันล้านเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นเรื่องไม่ธรรมดามากมากนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับผมฟังดูที่บิ๊กต่อบอกว่าเป็นคนใจดีนะ

0: ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเกิดเหตุที่อสมทนะคะฝนฟ้ากระหน่ำค่ะจนกระทั่งไฟดับการสื่อสารก็เลยติดขัดเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะโดยเฉพาะในประเด็นนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือเซียนพระเปิดฉากท้ารบกับตำรวจซึ่งก็เป็นถึงรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากการที่เซียนพระเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาดามเก่งแล้วก็มีธุรกิจธุรกรรมนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก9เซียนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์ขาอาจารย์ยังไม่มาค่ะนะคะอาจารย์คะอาจารย์ก็ยังเงียบอยู่นะคะนอกจากประเด็นนี้นะคะในสองวันที่ผ่านมานะคะอันนั้นรอบสัปดาห์นี้ในสองวันเนี่ยนะคะก็มีดารานะคะเขาตัดความสัมพันธ์กับแม่เขาก็กำลังจะถามอาจารย์ว่าเข้าข่ายเนรคุณหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อเช้ามีเหตุอีกกรณีอุบัติเหตุรถยนต์หรูนะคะเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์บนถนนทางรถไฟที่เป็นเรียบรถไฟอ่ะนะคะตรงห้วยใหญ่บางละมุงชนบุรีตำรวจนาจอมเทียนก็เข้าตรวจสอบพบความผิดปกติในรถยนต์จนกระทั่งขยายผลไปค้นบ้านของไอ้เจ้าหนุ่มเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นคนจีนก็พบกระสุนเอ่ยวัตถุระเบิดเอ่ยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นค่ะไปเกี่ยวข้องนะคะกับตำรวจนะคะตอนนี้ก็พอจะรู้กันแล้วนะคะว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ก็ต้องรอหน่วยงานความมั่นคงจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะนี่ก็คือสามเหตุการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะเสียงท่าทางอาจารย์จะมาแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: มาแล้วครับ
0: ค่ะเมื่อกี้ติดค้างอยู่ตรงเรื่องของเซียนพระค่ะ
1: อ๋อครับผมก็พูดไปเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะสายกัดข้องเสียงแล้วไม่ได้ออกนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์คะคือที่อสมทอ่ะค่ะมีทั้งฝนแล้วก็มีทั้งลมไฟก็เลยดับนั่งกันนะตาบ้องแบ้วเนี่ยค่ะอาจารย์คะแหมนโมตัสสะเป็นการใหญ่เลยค่ะพอพูดถึงเซียนพระเท่านั้นละค่ะแหมแม่นขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะ
1: ก็ผมถอยก็คือเดี๋ยวเราบอกกันแล้วว่าเซียนเนี่ยบางทีก็คำว่าเซียนก็คือไม่ธรรมดาไม่ว่าวงการไหนนะก็อยู่ระดับเซียนเนี่ยที่บอกว่ามีเซียนเหนือเมฆมีเซียนเหนือเมฆเหยียบเมฆไม่มีร่องรอยไม่ทิ้งร่องรอยไม่ทิ้งหลักฐานเนี่ยอันนี้คือมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งก็ติดตามหรือว่าดำเนินการกับเขาอะได้ไม่ง่ายเพราะก็เป็นเซียนเนี่ยพอเป็นเซียนเนี่ยไม่ใช่เซียนเฉพาะเรื่องพระนะนะครับก็เลยในวงการพระเนี่ย
0: สัญญาณของทางอาจารย์ค่อนข้างขัดข้อง

0: นะคะพี่น้องคะเหตุที่เกิดเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติอะค่ะกรมอุตุก็รายงานอยู่นะคะว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุพายุพัดถล่มอะค่ะอาจารย์เสียงมา
1: ครับได้
0: เสียงอาจารย์ขาดๆหายๆเป็นช่วงๆค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ได้ยินแหม่มหรือเปล่าคะตอนนี้ก็โอ้โหทั้งลมทั้งฝนค่ะคุณผู้ฟังอสมทนะนั่งกับดาบ้องแบ้วเนี่ยค่ะใครสบานอะไรไว้นี่ก็โอ้โหหวาดหวั่นในหัวใจเหมือนกันนะคะมีฟ้าแลบด้วยมีฟ้ารองด้วยคุณผู้ฟังอาจารย์ยังอยู่ในสายไหมคะอาจารย์คะโอ
1: ้
0: อาจารย์ไปกับสายลมแสงแดดไม่มีแล้วตอนนี้นะคะอ๋อได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: โอเคเราถอยกลับมาที่เซียนอีกนะครับอีกรอบ
0: เซียนค่ะ
1: นะครับครับคือพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนะครับผมวิเคราะห์คำว่าเซียนเนี่ยนะครับเซียนมีหลายระดับนะครับมันมีทั้งเซียนเหนือเมฆนะครับคือพอเราเป็นเซียนเนี่ย
0: เสียงอาจารย์หายจากเซียนแล้วค่ะ
1: หายแล้วครับคุณแม
0: ่ค่ะนี่กลับมาแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์สงสัยเราคุยเรื่องเซียนให้รู้เรื่องเลยค่ะวันนี้ค่ะ
1: ผมพูดเรื่องเซียนทำไมมันมีปัญหาจังเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเซียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คำว่าวงการเซียนวงการพระนี้ไม่ใช่พระที่ผมชีวรนะคุณแม่คือเป็นพระเครื่องรางของขลังเนี่ยนะครับซึ่งก็ธุรกิจเนี้ยเป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าสัวของนายทุนใหญ่ๆนักธุรกิจใหญ่ๆนะครับหรือแม้แต่มาจากประเทศจีนนะครับก็ยังมาติดต่ออาเจ้าพระรักษานี้กันเลยก็คือมันก็อาจจะมีการปั่นก็มีที่มีที่ราคาที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงก็มีนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งนะครับแต่ในทุกวงการในทุกธุรกิจนะครับมันก็มีเซียนจริงเซียนปลอมเซียนอะไรต่างเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับนี่คุณแม่ได้ยินผมไหมครับ
0: ได้ยินค่ะอาจารย์คะอาจารย์ขาเชิญค่ะ
1: ครับที่มายืมเงินไปทำธุรกรรมเลิกตุกที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและก็มีการสอบสวนเซียนอยู่คนหนึ่งและก็มีความพัวพันถึงเซียนอีก9เซียนแต่9เซียนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ใช่คุณที่ออกมาร้องเรียนนะครับที่มีวิวาทะอยู่กับบิ๊กเต่านะครับซึ่งกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มาภายหลังว่ามีการหยิบยืมเงินกันมาทำธุรกรรมกันมาแล้วก็ทำรับสภาพหนี้กันไว้นะครับแต่ว่าการทำรับสภาพหนี้กันไว้เนี่ยเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยนะครับที่ต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะอีกประมาณสัก180ล้านหรือ200ล้านนะครับใช้ระยะเวลานานมากพอนานมากเนี่ยนะครับเจ้าหนี้ก็น่าจะมีที่ปรึกษาก็มาดูว่าเอ้ยทำไมมันนานมากขนาดนี้มันมีวิธีการที่จะคุยเพื่อได้คืนก่อนหรือไม่นะครับทีนี้มันมีหลักประกันเนี่ย มีหลักประกัน เอามาไว้นะเป็นหลักประกันก็คือพระเครื่องเนี่ยเป็นชุดซึ่งเขาบอกว่ามีมูลค่า400กว่าล้านซึ่งมันครอบเวอร์หนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าพอนำไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกพระเนี้ยมีมูลค่าประมาณ40-50ล้านเนี่ยซึ่งมันต่ำกว่านี่นะครับซึ่งนี่มีจริง180ล้านอย่างเนี้ยนะครับก็เป็นที่มาว่าไอ้ก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่าคนที่ถูกกล่าวจะตกเป็นผู้ต้องหาในอนาคตเนี่ยนะครับได้สั่งจ่ายเช็คไปเนี่ยนะครับแล้วเช็คเนี่ยมันเด้งนะครับซึ่งเช็คเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามีการนะครับจริงๆไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับเช็คนี้ก็เป็นเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยนะครับถ้ามันมีการหลอกลวงจน

มีการยกเลิกเช็คนะครับด้วยการเอาหลักประกันอื่นเนี่ยมาทำเป็นรับทราบหนี้ซึ่งทำให้

ับครับซึ่งถ้ากรณีเกิดขึ้นว่ามีการหลอกลวงเนี่ยให้มีการถอนหรือทำลายเช็คอันเนี้ยหรือเอกสารสิทธิ์เนี้ยแล้วทำรับทับหนี้ขึ้นใหม่

ันนี้หายจริงแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินแหม่มไหมคะอาจารย์คะอาจารย์คะงั้นถ้าเสียงอาจารย์หายไปประมาณนี้เอาอย่างนี้ดีไหมคะน้องที่สถานีคะ เปิดเพลงรออาจารย์สักนิดนึงแล้วก็พยายามติดต่ออาจารย์ทางโทรศัพท์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะมีเพลงในสถานีรออยู่สักเพลงหนึ่งเพลงคลื่นก็ได้ค่ะเพลงคลื่นก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สัญญาณนะคะเผื่อว่าจะดีขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้นี่แหมเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติโดยแท้นะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางสถานีด้วยนะคะไฟฟ้าก็คงจะขัดข้องค่ะพี่น้องค่ะไม่ทราบน้องที่สถานียังประจำการกันอยู่ไหมเปิดเพลงสถานีค่อยเลยค่ะ

0: ค่ะอาจารย์กลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ขา
1: ครับผมได้ยินชัด
0: ไฟดับค่ะอาจารย์ไฟกระตุกกึบกึบกึบกึบค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาสัญญาณอาจารย์อยู่ในกรุงเทพนะคะอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะคะก็กำลังพยายามนะคะคุณผู้ฟัง

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์แน่เด้อพร้อมมาไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
1: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
2: เข้มข้นนัวคักคัก
3: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดย

0: าฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามนโยบายสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายกระทั่งตรวจพบกลุ่มคนไม่ทราบจำนวนพยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณใกล้กับถนนสีเพนพื้นที่บ้านอ่างศิลาแต่เมื่อกลุ่มผู้นำพาพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่จึงวิ่งหลบหนีไปตามแนวป่าชายแดนจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งจนควบคุมตัวกลุ่มบุคคลที่หลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวชายแดนพร้อมสัมภาระได้ทั้งหมด22รายโดยพบชายไทย1รายพกพาโทรศัพท์มือถือติดตัวมามากถึง60เครื่องจึงควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลทันทีเพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการ call center หรือการกระทำผิดในลักษณะใดด้านพันตำรวจเอกสุทธิพงศ์อินทสิทธิ์ผู้กำกับการสภ.โคกสูงระบุว่าหลังจากรับตัวคนไทยกลุ่มนี้แล้วจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยืนยันว่าเป็นเหยื่อจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือไม่พร้อมตรวจสอบประวัติและหมายจับรายบุคคลต่อไปปูตินกล่าวสุนทรพจน์พิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะรัสเซียจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวสุนทรพจน์เปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กับความขัดแย้งในยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งประกาศว่ารัสเซียจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับสหภาพโซเวียตเคยคว้าชัยชนะมาได้ในสงครามโลกครั้งที่2นายปูตินกล่าวแสดงความยินดีวันแห่งชัยชนะถือเป็นวันสำคัญสูงสุดและศักดิ์สิทธิ์ของชาติโดยระบุว่าชาวรัสเซียทุกคนเฉลิมฉลองด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในหน้าที่ที่จะต้องปกป้องผลประโยชน์และอนาคตของมาตุภูมิพร้อมทั้งแสดงความกตัญญูต่อคนรุ่นบรรพบุรุษที่พิชิตสงครามมาได้พิธีสวนสนามที่จัตุรัสแดงถือเป็นวันหยุดประจำชาติที่ชาวรัสเซียให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมนีและเพื่อรำลึกถึงพลเมืองโซเวียต27ล้านคนซึ่งรวมถึงชาวสัญชาติยูเครนจำนวนมากที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยปกติแล้วพิธีนี้จะใช้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารที่ยิ่งใหญ่รวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปที่ติดหัวรบนิวเคลียร์แต่ในปีนี้กลับไม่มีรถถังหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารอื่นๆออกมาวิ่งบนพื้นหินของจัตุรัสแดงแต่อย่างใดอินโดนีเซียระบุพิกัด2นักปีนเขาชาวสิงคโปร์หลังภูเขาไฟดูโกโนปะทุอินโดนีเซียเปิดเผยว่าสามารถระบุพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์2รายที่สูญหายหลังเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะฮันมาเฮราปะทุขึ้นได้แล้วทว่ายังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หัวหน้าหน่วยกู้ภัยของอินโดนีเซียกล่าวว่าจากการตรวจสอบด้วยโดรนพบว่าพิกัดของทั้งคู่อยู่บริเวณขอบปากปล่องภูเขาไฟซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานในพื้นที่โฆษกสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่านักปีนเขาชาวสิงคโปร์ทั้ง2รายอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟหลักประมาณ 20-30 เมตรขณะที่ยังไม่พบร่องรอยของนักปีนเขาชาวอินโดนีเซียอีก1รายที่สูญหายตั้งแต่วันศุกร์โดยก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตเชื่อว่าผู้สูญหายทั้ง3รายเสียชีวิตแล้วขณะนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและตำรวจกว่า100นายพร้อมโดรนตรวจจับความร้อน2ลำเร่งค้นหาในรัศมี700เมตรรอบปากปล่องภูเขาไฟที่พ่นเท่าฐานสูงถึง10กิโลเมตรอย่างไรก็ตามปฏิบัติการกู้ภัยยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาพภูมิประเทศที่อันตรายและการปะทุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นข่าว

0: จากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสั่งสมธนะรายงานค่ะ
1: สิริณชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: FM 99
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ม่ใช่30นู่นยังแจ๋วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นรักจางที่บางประกงนะคะ2บทเพลงค่ะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆดิฉันยกมือพนมกราบขออภัยท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะช่วงแรกของรายการติดปัญหาค่ะเนื่องจากว่าฟ้าฝนตกทำให้นะคะสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณมือถือนะคะที่จะเข้ามายังห้องส่งนะคะมีปัญหาแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังเห็นสภาพของห้องส่งจะสงสารน้องๆและทีมงานเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าไฟเปิดๆปิดๆคุณผู้ฟังโอ้โหไม่รู้ใครสาบานอะไรเอาไว้ว้าวุ่นใจไปทั้งหมดนะคะแต่ช่วงนี้ชั่วโมงที่สองฟ้าฝนจ้าฟ้าก็ใสแล้วนะคะสัญญาณก็มาเป็นที่เรียบร้อยดังกุ๊กกุ๊กกักกักไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในช่วงนี้จะคุยกันในเรื่องหายใจก่อนดิฉันน่ารู้จักเด็กคนนี้รู้จักแต่ยังเป็นไอ้เด็กของจิกอ่ะไม่ต้องคุยถึงว่าเป็นใครนะคะเห็นแม่เขามาตั้งแต่มาส่งเรียนแล้วก็แม่ทำงานหนักมากตอนนั้นเนี่ยนะคะบ้านเขาอยู่แถวแถวลำสาลียนี่แหละถามว่าดิฉันทำไมรู้ดิฉันไปโรงเรียนนี้บ่อยแล้วก็เด็กคนนี้นะคะก็อยู่ในโรงเรียนคุณครูเขาก็จะดูแลไว้ให้เพราะว่าแม่ทำงานหนักนะคะวันนี้ที่คุยในเรื่องของประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้อาจารย์คะมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ประเด็นข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกก็ขัดกับความรู้สึกของครอบครัวเขาเรียกกับครอบครัวคนไทยนะครับฝรั่งก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับแต่สำหรับครอบครัวไทยซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยที่พ่อแม่ลูกหลานหลานลื้อเนี่ยนะครับหลานหลานลื้อเนี่ยนะครับ จะมีความเชื่อมโยงอยู่กับเป็นครอบครัวใหญ่ฉะนั้นเรื่องความประพฤติความเคารพนะครับอาวุโสความมีความบุญคุณอุปการีผู้สืบสันดานการเขาเรียกว่า

0: ตอบแทนบุญคุณนะครับผู้มีพระคุณหรือว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประเพณีของคนไทยเนี่ยถือว่าให้ความสำคัญมากและเป็นจุดเด่นของความเป็นไทยด้วยนะครับที่ผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่ลูกต้องเคารพบิดามารดานะครับแล้วลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับมารดายังไงก็ชอบเพราะคลอดมาจากคันมารดาไม่ต้องไปพิสูจน์อย่างอื่นนะครับไม่ต้องดูเอกสารหลักฐานอะไรนะครับถ้าคลอดจากแม่ก็ถือว่าเป็นแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นลูกที่ชอบนะครับแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกนะครับเพียงอายุ20หรือบรรลุนิติภาวะนะครับเว้นแต่ลูกจะเป็นบุคคลนะครับทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไอ้อย่างนี้แม่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูกไปกว่าจะหมดลมหายใจนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ปัญหาตรงนี้นะครับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยนะครับหรือปู่ย่าตายายเช่นเดียวกันนะครับไอ้การที่พ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกในหน้าที่ศีลธรรมจรรยาเนี่ยให้อะไรลูกมาอันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะครับ โดยหลักของกฎหมายเนี่ยไม่ให้สิทธิ์นะครับของผู้ให้เนี่ยที่จะฟ้องเพิกถอนเพราะเหตุในละคุณนะครับนะครับเพราะเป็นการให้ตามผินธรรมจรรยานะครับมีหลายเหตุผลที่ศาลที่กฎหมายยกเว้นนะครับไม่ให้เพิกถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคุณได้นะครับทีนี้ต้องดูว่าการให้เนี่ยนะครับทรัพย์สินที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ลูกให้หลานไปนะครับการให้ก็ถ้าเป็นรถยนต์นะทรัพย์สินเงินทองพวกเนี้ยก็ได้ให้กันได้ง่ายๆไม่มีพิธีรีทองตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินโฉนดที่ดินนะครับอันนี้การให้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไปจดทะเบียนนะครับให้กันที่สำนักงานที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินประเภทนสสามอย่างที่ผมบรรยายหลายครั้งได้ว่าการขายก็ดีการให้ก็ดีการแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับพอเป็นนสสามลงมาเนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับสามารถยกให้ขายกันได้แลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยโดยการส่งมอบทรัพย์สินซึ่งกันและกันถ้าแลกเปลี่ยนแลกซึ่งกันและกันถ้าให้ก็ส่งมอบที่ดินแปลงนี้ให้นอสามแปลงนี้ให้นะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนสมานที่ดินซึ่งก็เป็นโมฆะนะส่วนนั้นแต่ว่าการส่งมอบก็สมบูรณ์ในรูปแบบทางกายภาพก็เป็นการให้ที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับซึ่งกรณีอย่างนี้ถ้าในวันหลังเนี่ยลูกหลานผู้รับให้มาประพฤติในละคุณเนี่ยก็สามารถฟ้องเพิกถอนการให้ได้นะครับการให้ก็มีหลายรูปแบบนะต้องให้เนี่ยต้องเป็นการให้โดยเสน่หานะครับถ้าเป็นการให้เพราะเป็นสัญญาต่างประเภทเช่นพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำสัญญามาแบ่งทรัพย์สินกันนะจดเป็นให้เนี่ยให้ลักษณะนี้เป็นการให้ตามสัญญาปณิบัติยอมความเป็นซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนไม่ใช่เป็นการให้โดยเสน่หาเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถ้าคนที่รับให้เนี่ยประพฤติในละคุณเนี่ยนะครับก็จะฟ้องเพิกถอนการให้เรียกทรัพย์สินคืนไม่ได้นะครับต้องให้โดยเสน่หาล้วนๆเลยนะครับเพียวๆเลยนะครับทีนี้ การให้โดยเสน่หาแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีการให้แล้วผู้รับให้ซึ่งอาจจะเป็นบุตรหรือหลานนะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่รับให้เนี่ยการให้นั้นต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับพอสมบูรณ์แล้วเนี่ยต่อมาผู้รับให้ประพฤติในละคุณเนี่ยอันเนี้ยต้องดูด้วยเพราะว่าจากที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับการที่พูดตัดแม่ตัดลูกเนี่ยนะครับ
1: ในละคุณไหมคะ
0: ในละคุณหรือไม่นี่เป็นคำถามนะครับและก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องเข้าใจ

0: รูปแบบกฎหมายว่าการกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการประพฤติเนรคุณหรือไม่นะครับกฎหมายก็บัญญัติไว้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา531เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหตุที่ผู้ให้จะถอนคืนการให้ได้เนี่ยจะเรียกถอนคืนการให้ได้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้นอันนี้หลักการสำคัญเลยนะครับเพราะว่าพอในสื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการให้ความคิดเห็นกันนะครับโดยบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้ยึดหลักกฎหมายนะครับก็จะเอาคืนลูกเดียวอ่ะนะครับดังนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าผู้ประพฤติเนรคุณผู้รับให้ประพฤติเนรคุณ1ผู้รับให้ต้องประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญานะครับทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุบตีนะครับแทงนะครับอันนี้ก็ถือว่าประทุษร้ายต่อผู้ให้นะครับอันที่2ผู้รับทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับอันที่3เนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าข้อ1ข้อ2เนี่ยนะครับในคดีนี้อาจอันนี้เรื่องราวที่เป็นข่าวอาจจะไม่มีนะครับอันที่3ก็บอกว่าผู้รับนะฮะได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้มันมีเงื่อนไขนะครับในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: เอ้าม
0: ันกฎหมายเขียนอย่างนี้นะครับ
1: อาจารย์คะ
0: ให้เลี้ยงดูมานะครับ
1: ข้อหนึ่งว่ายังไงนะคะอาจารย์ขา
0: ข้อหนึ่งต้องผู้รับให้เนี่ยบุตรหลานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทุบทลายต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ให้ทรัพย์สิน
1: อันนี้คือทำร้ายทางร่างกายถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
0: ต้องเป็นความผิดอาญาอย่างร้ายแรงเนี่ยแต่ทำร้ายร่างกายผู้ให้เนี่ยก็เข้านะครับไม่ถึงขนาดว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับทำร้ายมีบาดแผลนะครับอันนี้ก็แปลความว่าเป็นการกระผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันที่หนึ่งนะครับ
1: อัน
0: ที่สองเนี่ยทำให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงนะครับมันมีสามเงื่อนไขและสามผู้รับให้เนี่ยผู้ได้รับทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับบอกปัดไม่ยอมให้สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้นะครับ
1: คราวนี้แม่มถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะเรื่องบอกปัดไม่ให้สิ่งจำเป็นเนี่ยไม่ต้องให้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังก่อนหน้านี้นี่ก็เอาไปเยอะแล้วแหละแม่มพูดแบบนี้พอดีแม่มพอจะรู้จักนะคะพอจะรู้จักคราวนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทเนี่ยการที่ลูกอ่ะซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมอ่ะทำให้บุพการีอ่ะรู้กันทั้งประเทศแบบเนี้ยมันไม่อับอายเหรอครับไปตรงไหนมุมไหนของประเทศมันไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอคะ
0: คือทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องไปความมาพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องคำพูดคำจานะครับไอการที่ว่าตัดแม่ตัดลูกเนี่ยก็ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงนะแต่ว่าทำให้ความรู้สึกของคนที่ติดตามรู้สึกหดหู่ว่าครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าแม่ไม่เสียชื่อเสียงนะแม่คือเป็นแม่ยังเป็นแม่อยู่และเป็นแม่ที่ดีอยู่ด้วยนะเพราะเลี้ยงดูลูกอย่างดีอ
1: ัน
0: นี้ไม่เข้านะครับหรือหมิ่นประมาทเนี่ยคือจริงๆในเรื่องหมิ่นประมาทในคดีแพ่งในเรื่องถอนคืนการให้นะครับกับหมิ่นประมาทในเรื่องกริยาจะคนละเรื่องกันนะคุณแม่อันนี้ต้องใส่ความต่อบุคคลที่3นะครับ
1: ค
0: ือถ้าหมิ่นประมาทอย่างคดีอาญาทั่วไปเนี่ยต้องเอาความเท็จเนี่ยความไม่จริงหรือเรื่องจริงเนี่ยเรื่องส่วนตัวไปพูดใส่ความเขาเนี่ยนะครับทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นเรื่องผู้ให้กับผู้รับให้เนี่ยที่ว่าหมิ่นประมาทเนี่ยพูดกันสองต่อสองก็ได้ถ้าคำที่พูดเนี่ยลักษณะเป็นเจตนาดูหมิ่นนะครับเช่นนะครับบอกว่าก็เคยมีศาลตัดสินไว้ศาลฎีกาวิจัยก็บอกว่าหมิ่นประมาท

0: นะครับตามกฎตามคำกฎหมายแพ่งมาตรา531 2เนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงกับขนาดเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญานะครับเพียงแต่ได้ความว่าเจตนาดูหมิ่นก็คือดูหมิ่นก็พูดกันซึ่งหน้าก็ถือว่าประพฤติเนรคุณแล้วจำเลยซึ่งรับการให้ที่ดินจากโจทก์ผู้เป็นบิดาด่าว่าโจทก์ว่าให้แก่กูไม่นับถือมึงเป็นพ่อออกไปให้พ้นไม่ไปมึงตายกูไม่รับรู้เป็นการแสดงเจตนาดูหมิ่นโจทเรียกโจทว่าให้แก่ขึ้นมึงขึ้นกูกับโจทว่าไม่นับถือโจทเป็นบิดากับไล่โจทออกไปให้พ้นมิฉะนั้นโจทตายจำเลยไม่รับรู้เนี่ยก็บอกว่าย่อมทำให้โจทอับอายชื่อเสียงอับอายเสียชื่อเสียงและเป็นการหมิ่นประมาทโจทอย่างร้ายแรงโจทมีสิทธิ์ฟ้องขอให้ถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณได้นะครับไม่ได้พูดบุคคลที่สามเลยนะเพราะหมิ่นประมาทต้องพูดบุคคลที่3แต่หมิ่นประมาทเรื่องนี้เนี่ยพูดกัน2ต่อ2แต่คำต้องค่อนข้างรุนแรงนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องถ้อยคำที่มันเขาเรียกอะไรไม่เขาเรียกกระทบกระเทียบอันนี้ไม่ได้บางทีพูดกระทบกระเทียบมันก็มีตัวอย่างอยู่บอกว่าโจทย์ผู้ให้ว่าหัวงอกหัวขาวตายนานอันนี้ก็บอกว่าตามเนื้อหาจนความหมายแห่งถ้อยคำไม่ใช่คำด่าเป็นเพียงคำพูดจากระทบกระเทือนกระทบกระเทียบที่จำเลยไม่สมควรใช้กับโจทซึ่งเป็นบุคคลีเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นนะครับฟ้องถอนคืนการให้ไม่ได้หรืออีกอันหนึ่งก็บอกลำพังเพียงถ้อยคำที่ว่าโจทแก่แล้วจะไปไหนก็ไปจะอยู่กับใครก็ไปอยู่อย่ามายุ่งกับพวกตนนั้นก็ความนี้เป็นเพียงการกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่ถึงขนาดเป็นการหมิ่นประมาทโจทหรือทำให้โจทเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแม้อาจจะฟังว่าจำเลยสามกล่าวถ้อยคำดังกล่าวจริงก็ไม่เหตุไม่เป็นเหตุให้โจทมีสิทธิ์เพิกถอนการให้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คำพูดนะครับก็เป็นเรื่องคำพูดนะครับเป็นเรื่องวาจาที่ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้ไออันที่สามที่บอกว่าบอกปัดนะครับอันเนี้ยคือคุณแม่ต้องเข้าใจว่าคนที่ให้เนี่ยเคยมีฐานะให้ทรัพย์สินลูกหลานไปแล้วต่อมาเนี่ยตนเองอะยากไร้นะครับขาดสิ่งจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตนะครับไม่มีเงินไม่มีทองป่วยเจ็บเนี่ยนะครับขอลูกขอบุคคลที่รับให้ทรัพย์สินไปเนี่ยนะครับคือหนึ่งผู้ให้เนี่ยต้องตกยากลำบากสองผู้รับให้อยู่ในฐานะที่จะให้ได้ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าประพฤติเนรคุณนะครับ ประพฤติเนรคุณแต่ทีนี้ไอ้กรณีที่เป็นข่าวระหว่างแม่ลูกคู่นี้เนี่ยนะครับ มันมีประเด็นตรงนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีประเด็นเพียงแต่ว่าก็เรียกอะไรลูกก็ไปติดไปตามภาษาลูกใช้ชีวิตอิสระคล้ายๆฝรั่งนะครับแต่ปัญหาคือลูกเนี่ยได้ทรัพย์สินอะไรไปจากแม่บ้างหรือไม่คุณแม่พอรู้ไหม
2: ถ้าให้โดยที่ทำจัญญา
1: เพราะแม่เนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตนะแม่เห็นตั้งแต่อนุบาลเลยอาจารย์แม่พูดอย่าง
0: น
1: ี้เลยแล้วกัน
0: ไอ้นั้นก็
1: ไอ้เด็กหัวหยิกเนี่ย
0: ครับไอ้นั้นเป็นการให้โดยศีลธรรมจัญญาเพราะแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าให้เกินกว่าศีลธรรมจัญญาให้บ้านให้ที่ดินให้รถอย่างเงี้ยนี่ผมก็มีฟ้องเพิกถอนการให้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณย่าให้ทรัพย์สินหลานนะครับแล้วหลานเนี่ยนะครับพอลูกพ่อของหลานสองคนนี้ตายก็ไปจัดการมรดกร่วมกันนะครับศาลตั้งทั้งแม่ทั้งลูกของผู้ตายเป็นผู้กรรมมรดกและมันแอบไปร้องต่อศาลว่าคุณย่าเนี่ยนะครับยักยอกช่อโกงทรัพย์มรดกยื่นคำร้องให้ศาลถอนและทำฝ่ายเดียวศาลก็ถอนจากการเป็นผู้กระทำโดยศาลเชื่อว่าคุณย่าเนี่ยยักยอกทรัพย์มรดกก็เป็นการกล่าวหาให้คุณย่าเสียชื่อเสียงใช่ไหมครับก็ถือเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นคุณย่าเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยคุณย่าก็ฟ้องเพิกถอนคืนนะครับทรัพย์สินเป็นบ้านเป็นคอนโดเนี่ยเป็นเงินทองที่ให้ไปเนี่ย แต่ศาลเนี่ยชี้

0: นะครับแต่ทำให้เห็นว่าอันนี้พฤติกรรมมันชัดเจนว่าเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทนะอย่างร้ายแรงนะครับแต่ประเด็นที่3เนี่ยประทุษร้ายต่อร่างกายประเด็นแรกอันนี้ชัดเจนว่าถ้าทำร้ายร่างกายกันโอเคนะครับอันนี้อย่างร้ายแรงก็ไม่ถึงกับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าทำร้ายไม่ถึงกับบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่ทำร้ายจนต้องไปรักษาโรงพยาบาลไม่ใช่ทำร้ายเล็กน้อยนะกระทบกระทั่งเล็กน้อยไม่ใช่นะครับอย่างร้ายแรงแต่ไม่ใช่ความหมายในทางแพ่งเนี่ยกับทางอาญาอาจจะแตกต่างกันนะร้ายแรงไม่อาจไม่ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่เป็นบาดแผลต้องไปรักษาไปหาหมอเนี่ย7วัน10วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าร้ายแรงนะครับ
1: อาจารย์คะเมมถามแบบนี้คือตัวแม่เนี่ยนะคะก็ถูกลูกเนี่ยทำให้ช้ำเนี่ยช้ำจนไปไหนไม่ได้เป็นซึมเศร้าต้องรักษาบ้านช่องไม่ได้ออกไปไหนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายบุพการีอย่างร้ายแรงเหรอในแง่ของความกตัญญูในแง่ของความทนงตนบังอาจที่กล้าตัดแม่ตัดลูกบังเกิดเกล้าเนี่ยนะคะต่อหน้าสื่อสังคมเหรอคะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูอ่ะคุณแหม่มว่า
1: ค
0: ือมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะว่าการจะทำลักษณะเนี้ยเล็งเห็นผลไหมว่าจะทำให้แม่เนี่ยนะครับคือได้รับอันตรายคือจิตใจก็คือกายอ่ะอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยนะครับอย่างร้ายแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าแม่ลูกคู่อื่นน่ะอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ด้วยแม่คู่นี้แม่กับลูกคู่นี้มีความรักมีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันมายาวอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างคดีก็ได้นะครับเพราะว่าการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยแล้วทำให้แม่ป่วยจิตต้องรักษาพยาบาลเกินกว่าต้องเขาเรียกอะบาดเจ็บสาหัสทางจิตใจเลยนะครับต้องรักษาตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันศาลฎีกาก็อาจจะปรับเปลี่ยนแนวได้เหมือนกันเพราะว่ามีหลายครั้งหลายกรณีนะครับที่ศาลวิจัยเรื่องการประทุษร้ายเนี่ยในทำร้ายร่างกายบางทีหมอไปอะไรมันมีคดีที่หมอไปตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วก็ใช้วิธีอะไรที่มันพิสดารน่ะนะครับไม่ใช่เป็นการทำร้ายร่างกายแต่ศาลก็วิจัยว่ากรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายนะทำให้เกิดอันตรายแก่จิตใจนะครับ
1: ค่ะ
0: แปลความว่าเป็นการทำร่างกายนะครับ
1: ค่ะคราวนี้นะคะแม่มย้อนถามกลับไปค่ะอาจารย์คะการให้ด้วยความเสน่หาที่แม่มีให้ลูกเนี่ยนะคะมันเกินส่วนแล้วก็สามารถเรียกคืนได้หรือเปล่าแม่มจะพูดแบบนี้นะคะแม่เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทุ่มเทให้ลูกได้การเรียนหนังสือที่อนุบาลใบงกั้วแล้วจากนั้นก็ส่งต่อซึ่งเป็นโรงเรียนที่แพงนะคะเป็นประมาณโรงเรียนนานาชาตินะคะแล้วจากนั้นก็ต่ออีกก็เป็นนานากึ่งๆนานาชาตินะคะเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ค่าเรียนใครก็รู้ว่าแพงแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะม
0: ัน
1: เป็นการที่แม่ทุ่มเทขนาดนั้นแม่เรียกคืนได้ไหมคะ
0: คือถ้าในทัศนะของผมนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นความคิดผมนะครับว่าถ้าเป็นการเลี้ยงดูที่อายุยังไม่ครบ20ปีเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ทำจรรยาของแม่ที่แม่ต้องเสี่ยงสิวจะส่งเสียลูกอ่ะด้วยดีไม่ดียังไงก็แล้วอันนี้อยู่ในศีลทำจรรยาแต่ถ้าเกินจาก20ปีขึ้นไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งลูกจะต้องทำหน้าที่ดูแลตัวเองได้แล้วแต่ว่าแม่ยังต้องส่งเสียยังเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าในความคิดผมเนี่ยถือว่าไม่ใช่หน้าที่หินทำจรรยานะเป็นการให้โดยเสน่หานะครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นเนี้ยก็อาจจะเรียกคืนการให้ได้นะครับเพราะในทางกฎหมายก็บอกว่าข้อยกเว้นที่ถอนคืนการให้ไม่ได้ให้เป็นบำเหน็จหินจ้างโดยแท้นะครับให้สิ่งที่มีค่าประลักษิตพันธ์ให้โดยหน้าที่ทำจรรยาหรือให้ในการสมรสอย่างเงี้ยนะครับ4ข้อเนี้ยผู้ให้เรียกคืนไม่ได้นะครับให้บำเหน็จสินจ้างโดยแท้คือบางทีให้ทรัพย์สินน่ะไปแต่ว่ามีภาระหนี้สินติดไปด้วยนะครับบางทีให้ที่ดินแล้วผมเคยสู้คดีอยู่ที่นานแล้วที่ศาล

ตอนนั้นยังเป็นศาลจังหวัดพระโขนงอ่ะนะครับให้แม่ให้ลูกแต่ปรากฏว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีภาระหนี้ธนาคารอยู่กับราคาที่ให้เนี่ยนะครับท่วมเลยเกือบท่วมเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วตอนหลังที่มันมีราคาขึ้นมานะครับเขามองกันอะที่ให้ว่าให้โดยมีสิ่งภาระติดพันหรือไม่ให้กรณีนี้ถือว่ามีภาระติดพัน

ป็นการให้ทรัพย์สินที่มีภาระติดพันนะครับหรือว่ามีบำเหน็จสินจ้างติดอยู่นะครับให้โดยหน้าที่คำสัญญาอย่างที่ผมบอกนะครับส่งเสียเลี้ยงส่งเสียเลี้ยงดูให้เนี่ยนะครับก็โอเคหรือบางทีพ่อแม่รวยมากนะให้บ้านลูกราคาเทียบกับเงินที่รวยมหาศาลเนี่ยมันไม่มากมายนี้ศาลก็ไปความว่าเป็นการให้โดยสินธรรมจัญญาแต่ลูกในระคุณเนี่ยก็จะฟ้องเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะครับอย่างที่ว่ามีภาระติดพันเนี่ยก็มีตัวอย่างอันในศาลเคยตัดสินบอกว่าสิ่งที่มีค่าภาระติดพันที่เกี่ยวกับการให้ตามมาตรา3535วรรค2เนี่ยก็เหมือนที่ผมบรรยายแล้วว่าจะต้องมีอยู่ในขณะตกลงสัญญาให้แก่กันนะครับจำเลยผู้รับเป็นผู้ไต่ถอนจำนองที่ดินพิพาทครั้งแรกครั้งที่2ก่อนที่โจทก์ให้ที่พิพาทก็แปลคำว่าที่ดินแปลงเนี้ยนะครับเคยเป็นหนี้ธนาคารหรือหนี้บุคคลนอกมานานแล้วแล้วลูกเนี่ยเคยไต่ถอนได้มาครั้งที่1มาครั้งแล้วแล้วครั้งที่2เป็นหนี้ก็ไปไต่ถอนให้พ่อให้แม่อีกนะครับแล้วไม่มีหนี้ทิ้งช่วงมาอีก10ปีและปรากฏว่าพ่อหรือแม่ยกที่ดินแปลงนี้ให้กับลูกคนนี้แล้วต่อมาลูกคนนี้ประพฤติเนรคุณนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการให้ไม่มีภาระติดพันนะคุณแม่เพราะมันไม่เกี่ยวกันไอ้ครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยไม่ใช่ให้ไม่ใช่ใช้หนี้แล้วให้ตอนนั้นเลยไม่ใช่นะครับไอ้ครั้งที่ให้ตอนหลังไม่ได้มีหนี้อะไรเลยที่ต้องไปใช้หนี้แทนผู้ให้นะครับแล้วต่อมาประพฤติในคุณไอ้อย่างเนี้ยผู้ให้ก็สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนนะถอนคืนการให้จากผู้รับให้ได้เพราะถือว่าการให้เนี้ยไม่มีภาระติดพันการที่ชำระเนี่ยพ่อแม่กันก่อนๆน่ะอันนั้นไม่เกี่ยวที่แบงค์นี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับขณะที่ให้ครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับนี่ตัวอย่างที่ทำให้เห็นนะครับและภาระติดพันนั้นก็บอกว่าต้องเกี่ยวกับตัวทรัพย์ที่ยกให้นั้นโดยตรงนะครับเนี่ยให้โดยมีสิ่งภาระติดพันเนี่ยนะครับนี่ยกที่ดินให้เป็นการตอบแทนที่ผู้ไต่ถอนที่ดินที่ยกให้อันนี้ได้ก็คือให้ที่แปลงนี้แล้วเราไต่ถอนที่แปลงนี้แล้วเอามาให้เนี่ยมีภาระติดพันนะครับแต่ถ้าไปทำเรื่องอื่นๆไม่เกี่ยวกับที่แปลงนี้นะครับไปช่วยเรื่องอื่นอันนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงนี้ไม่เกี่ยวที่แปลงยกให้คือถ้าให้ต้องมีภาระติดพันอยู่กับที่แปลงนี้แต่ให้แปลงนี้โดยเสน่หาแต่ลูกไปใช้หนี้อะไรไปอื่นเนี่ยมันไม่เกี่ยวแปลงนี้ก็คนละเรื่องกันนะครับศาลก็แปลความอย่างนั้นนะครับฉะนั้นก็มีประเด็นประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการให้ในการสมรสเนี่ยเหมือนกันนะครับถ้าให้อะไรในการสมรสเขาแต่งงานกันอะไรกันเนี่ยเราไปให้และวันหลังพอมีปัญหากันก็จะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วที่ให้ไปเนี่ยจะอ้างว่าเนี่ยมันให้โดยเสน่หาไม่ได้เพราะกฎหมายเขียนว่าถ้าให้ในการสมรสในการแต่งงานเนี่ยในระหว่างพ่อแม่พ่อตาแม่ยายไม่ถูกกับลูกเขยไม่ถูกกับลูกสะใภ้นะครับแล้วก็หยิบยกเอาประเด็นเนี้ยนะครับว่าเคยให้ไปในการแต่งงานครั้งนั้นเนี่ยจะให้มากให้น้อยให้เป็นสินสอดสมอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเหตุเนี้ยคุณเนี่ยมาฟ้องเพิกถอนคืนการให้ไม่ได้นะครับมันเคยมีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งนะครับอันนี้คือจริงๆเนี่ยโดยหลักการหน้าที่เลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อกับแม่ไม่ใช่ปู่ย่าตายายนะครับแต่มันเคยมีคดีอยู่อันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ๋อซึ่งเป็นมารดาโจทย์นะครับก็และเป็นย่าจำเลยยกที่ดินและห้องแถวทั้งหมดให้โจทย์และได้สั่งว่าให้โจทย์แบ่งที่ดินและห้องแถวห้องตรงกลางให้จำเลยต่อมาโจทย์ได้แบ่งแยกที่ดินห้องแถวดังกล่าวให้จำเลยการยกให้เช่นนี้จึงเป็นการยกให้โดยหน้าที่ทำดัญญาโจทย์จะถอนคืนการให้เพราะเหตุเหนือคุณไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นการให้ที่มาจากคุณย่าให้ที่

0: พ่อนะครับแล้วสั่งว่าพ่อต้องแบ่งที่แปลงเนี้ยให้กับจำเลยซึ่งเป็นลูกด้วยบางส่วนเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้ววันหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ลูกคนนี้ในระคุณพ่อคือโจทย์เนี่ยอันนี้โจทย์มาฟ้องเรียกคืนไม่ได้เพราะการให้ลักษณะเนี้ยเป็นหน้าที่ทำสัญญาที่คุณย่าสั่งเสียไว้นะครับไม่ใช่ได้จากพ่อล้วนๆโดยตรงนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประชุมใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการให้โดยถิ่นธรรมจัญญาบอกการที่ผู้ให้เลี้ยงดูจำเลยมาตั้งแต่ยังเด็กเพราะบิดาจำเลยถึงแก่ความตายนี่คนนอกแน่นะครับได้การศึกษาและยกที่บ้านให้จำเลยขณะมีอายุ11ปีและโจทย์ไม่มีที่เดือนที่ดินเหลืออีกแล้วเพราะได้ยกให้คนอื่นหมดแล้วก็ตามก็อาจใช่เป็นการยกให้โดยหน้าที่ธรรมจัญญาแต่การใดไม่เพราะโจทย์อามีหน้าที่ตามจัญญาที่จะต้องกระทำเช่นนั้นไม่จึงเป็นการให้โดยเสน่หาอันนี้ก็เป็นคนอื่นนะมาเลี้ยงดูเพราะพ่อแม่เขาถึงแก่ตายพ่อแม่จำเลยถึงแก่ตายตั้งแต่อายุ11ขวบนะครับแล้วก็มาในราคุณนี้พอเนี่ยคุณไอ้ทางฝ่ายตัวโจทย์เนี่ยซึ่งไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายเลยหรือตามจัญญาเลยเนี่ยนะครับไปในคุณเขาก็ฟ้องเรียกคืนจำเลยก็สู้ว่าเนี่ยการให้อย่างเนี้ยมันเป็นการให้ตามสินทำสัญญาเพราะเลี้ยงดูเขาเขาเป็นเด็กตั้งแต่7ปีเนี่ยโตมาเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยศาลบอกศาลฎีกาบอกไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ไม่มีหน้าที่ทางทำสัญญาตามกฎหมายได้เลยนะครับเพราะไม่ได้เป็นลูกเป็นพ่อไม่ลูกเป็นแม่นะครับอันนี้ก็ถอนคืนการให้ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็ว่าการที่จดทะเบียนยกที่ดินให้แก่จำเลยผู้เป็นบุตรเพื่อนำไปทำหมาเลี้ยงชีพเป็นการให้ทรัพย์สินแก่บุตรโดยเสน่หาให้ไปทำหมากินนะไปเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หาไม่ใช่หน้าที่ทำจัญญานะครับไอ้อย่างนี้ประพฤติในคุณเนี่ยโจทย์ก็ฟ้องเรียกคืนได้เพราะไม่ถือว่าเป็นการให้ในหน้าที่ทำจัญญาแต่อย่างใดนะครับครับ
1: อาจารย์อันนี้มีอีกคดีหนึ่งเลยวันนี้ยังไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดนั้นคือแม่กำลังตามอยู่นั่นคือสายสก็อตนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยที่แม่เรียกของคืนจากลูกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าข้อมูลเนี่ยนะคะมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวตามดูก่อนแล้วว่าเรื่องของการประพฤติเนรคุณและถอนคืนการให้จะว่ายังไงอีกนะคะอาจารย์คะถ้ามีความคืบหน้าต้องรบกวนอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย
0: ์ครับได้ครับผมนะครับ
1: ค่ะแต่สัปดาห์นี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์คะ
0: ครับวันนี้ก็ขออวยพรเป็นแฟนรายการนะครับเนื่องจากเป็นวันที่9พฤษภานะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ตามฟังรายการนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับขอให้พรให้ชีวิตนะครับก้าวไปข้างหน้านะครับก้าวไปอย่างมีความสุขก้าวสู่ความเด็ดก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวไปสู่ความร่ำรวยมั่นคงนะครับและก็สุขภาพแข็งแรงก้าวไปพบเจอสิ่งดีๆนะครับและก็ไปสู่ความสำเร็จในทุกประการขอทุกท่านโชคดีครับ
1: ขอบคุณอาจารย์ค่ะและนะคะด้วยแม่ที่รักลูกจนหมดใจเนี่ยนะคะก็เลยต้องเปิดเพลงนี้ของคุณกุ้งนะคะรักจนหมดใจแล้วก็อีกเพลงหนึ่งตามต่อเลยนะคะกำลังใจนะคะให้กับคนที่เป็นแม่แล้วกำลังเสียอกเสียใจอย่างสุดซึ้งลากันวันนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
5: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
7: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆ

0: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าววันทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today.
8: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก
3: ็
2: แค่นั่งก็เริ่มดูแล

0: ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
5: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ร้อน
7: นี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิต

0: โดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: เหนื่อยมั้ยที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่10ฮะ10พฤษภาคมพ.ศ.2569นะคะก็22ปีแล้วเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเนาะก็ปล่อยได้ใจก็เบาอืมนะคะอ่ะมานะคะเราก็มาเช็คดวงชะตากันมาส่องดวงกันใน9นะ4689400นะคะ4689400โอ้ยังไม่มีใครส่งมาเลยตั้งแต่4ทุ่มเอาส่งกันมาเลยส่งกันมาเลยนะคะตั้งแต่4ทุ่มยังไม่มีใครส่งมาเลยเลยโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมากลับมาดูใหม่นะคะอ่ะเรามาดูข่าวกันก่อนนะหรือไม่ก็ใน Facebook มีใครขึ้นมาไหมไม่มีใครให้ส่องดวงก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอเคอ่ะเรามาดูข่าวกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เลยจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไหนค่ำๆกลางค่ำกลางคืนนะตอนนี้นะฝนตกนะลื่นอันนี้ไม่ใช่ถนนลื่นแต่ตัวเนี่ยลื่นลงบ่อไปเลยอุทาหรณ์เตือนภัยค่ะหนุ่มอายุ28ออกไปหาอึ่งตอนกลางคืนอาจจะพลัดตกบ่อทีนี้บ่อมันก็ลึกตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นสุดท้ายจมเสียชีวิตนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะสภ.ศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตที่บริเวณบ่อน้ำกลางทุ่งเป็นบ่อน้ำกลางทุ่งที่ชาวบ้านเขาก็ขุดเอาไว้กักเก็บน้ำเอาไว้ทำการเกษตรนี่แหละค่ะมันก็ขนาดกว้างประมาณสัก4เมตรยาว4เมตรลึก4เมตรปรากฏว่าเจอนะคะร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายค่ะชื่อนายณัฐพลอายุ28แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลมีถุงใส่อึ่งอ่างวางอยู่ที่พื้นใกล้กับปากบ่อทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เล่าว่าอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกับผู้ตายกับเพื่อนๆเนี่ย4คนละทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอสีคิ้วด้วยกันนี่แหละค่ะก็นัดกันว่าเอ้ยไปออกไปหาอึ่งอ่างกันเอามาทำกับข้าวก็รวมตัวนัดหมายกันได้ปุ๊บก็แยกย้ายกันหาตั้งแต่หัวค่ำเลยแยกย้ายกันหาอึ่งเลยทีนี้ปรากฏว่าฝนมันก็ตกไงฝนมันก็ตกทุกคนก็อ้าวฝนตกแล้วได้ประมาณนึงก็กลับเลยดีกว่าก็คิดว่าเฮ้ยต่างคนต่างกลับไอ้นี่ก็ยังไม่กลับมาสักทีพยายามติด

ต่อก็ติดต่อไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นศพก็คาดว่าคงจะพลัดลงไปในบ่อเพราะมันมืดด้วยเนาะแล้วก็น้ำก็ลึกแล้วคนตายก็ว่ายน้ำไม่เป็นทีนี้ไม่มีใครผ่านไปดิเพราะว่าฝนมันตกก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็ไม่ควรไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะควรจะมีเพื่อนนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็แบบว่าไปคนเดียวอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็ตกนะพอฝนตกเนี่ยอะไรอะถนนมันก็ลื่นอะมันก็ลื่นเป็นธรรมดาเละมันก็แฉะเละเทะไปหมดอะที่ไหนฝนตกนะคะก็ส่งบอกกันมาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนปูมาเนี่ยน่าจะฟ้าครึ้มเพราะว่ามองไม่เห็นพระจันทร์คือจากที่มองไปเนี่ยนะคะพระจันทร์มันมัวๆหน่อยพระจันทร์ดูขุ่นมัวนิดนึงก็เลยคิดว่าน่าจะครึ้มๆอยู่สักหน่อยนะคะเอาล่ะถ้าจะให้ส่องดวงแบบไม่คุยกันแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ SMS 4689400แต่ถ้าอยากคุยกันนะคะก็เดี๋ยวฮัลโหลโทรมาที่022481366เวลาหลังปูเปิดเพลง3เพลงนะคะก็ค่อยโทรมาน้องแป้งรับสายกรุณาปิดวิทยุให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบโทรนะเพราะว่าถ้าโทรมารีบโทรเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอนานเพราะว่าปูยังไงปูก็จะเปิดเพลง3เพลงก่อนนะจ๊ะอ่ะไหนดูซิมีใครส่องดวงมามั้ยอ้าวมาเพียบเลยนี่นาโอเคอ่ะจะขายบ้าน205เพื่อจะกลับบ้านเกิดจะได้ไหมครับโอ้บ้านนี้ของเยอะมากลกจริงๆของเพียบเลยนะคะเกิดวันอังคารที่18พฤศจิกา2495 95ปีนี้เท่ากับอายุ74แล้วนะคะ8 9 10 11จริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับแต่ว่าโหจะขายบ้านได้ไหมต้องเคลียร์บ้านให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าบ้านแบบของมันเยอะเคลียร์ให้มันหมดนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสถามเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของหัวเข่าค่ะหัวเข่าแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีนะคะหมูเกิดวันพุธกลางคืนเนาะตีสาม23มีนา09เมื่อไหร่ชีวิตจะดีก็นี่ไงเนี่ยแหละตอนนี้ถือว่าดีแล้วปัญหาที่เจออยู่จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ผ่านพ้นไปได้ค่ะแต่บอกเลยว่าแหมมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยอะค่ะคนที่เกิดปีม้าเนี่ยในปีเนี้ยทำไมเจอแต่เรื่องก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะที่รู้จักนะเจอแต่เรื่องขนาดปูยังเจอเลยสุขภาพปูอยู่ๆก็ไม่ดีเข่าเคิลนะคะอยู่ๆก็เป็นทั้งที่จริงๆปีนี้มันต้องเป็นปีที่ดีแล้วสินะนะคะเพราะว่าเกิดพุธกลางคืนเหมือนกันนะคะมันจะต้องเจอเรื่องดีๆเอ๊ะกลับเหมือนโดนแรงถีบยังไงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดีแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนนะมีนาเมษาพฤษภาโอ้ปัญหาที่เจออยู่เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการเงินเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะเพราะว่าปีนี้โดยรวมแล้วอ่ะเป็นปีที่ดีนะคะสู้ๆค่ะเกิดวันพฤหัสที่12พฤศจิกา04อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงิน04นี่คือเป็นเขาเรียกว่าเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเสาหลักละนะคะถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าโหทำไมมันหนักเหนื่อยยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีปีนี้อายุ65นะคะซึ่งจิตใจก็ไม่ได้เข้มแข็งอยู่แล้วเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปเพราะว่าน่าจะมีปัญหาอื่นด้วยอันนี้ถ้าไม่เป็นเขาเรียกอะไรภูมิแพ้นะคะก็เกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เกี่ยวกับถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็เกี่ยวกับมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็เกี่ยวกับอัณฑะค่ะชื่อติ่งเกิดพุธกลางวัน15กรกฎาคม02อยากถามเรื่องสุขภาพให้ระวังหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของมดลูกนะฮะแล้วก็เรื่องของการหายใจนะคะคือหายใจไม่เต็มอิ่มประมาณนี้นะคะส่วนสุขภาพการเงินเดี๋ยวนะพูดกลางวัน02 6767ใช่ไหมอ้าวหายไปแล้วอ่ะอ๋ออายุ67
พุธกลางวัน

ันโอ้เอ้าคุณพี่พยายามยุ่งเรื่องของคนอื่นให้น้อยหน่อยก็แล้วกันนะคะมันจะได้ไม่มีไม่ทุกข์มากนะจ๊ะเอา3 เพลงค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
0: แป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะ
1: ค่ะคุณปู
0: ฮะชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อน้อยค่ะ
0: ชื่อน้อยอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะ
0: อยู่เชียงใหม
1: ่ค่ะคุณปูวันที่19พฤษภา2495
0: วันอะไรคะ
1: วันจันทร์อีมาโรงอีกไม่กี่วันวันที่19เนี่ยจะครบวันเกิดคล้ายวันเกิด
0: สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าค่ะ
1: ขอบคุณเงินคุณปูกำลังขอให้คุณปูอวยพรให้อยู่แล้วก็แถมดูให้อีกนิดนึง
0: 74แล้ว
1: ใช่ใช่อยากจะดูเรื่องสุขภาพจากนี้ไปว่าจะเป็นยังไง
0: แต่
1: ดู
0: ท้องไส้ไม่ค่อยดีหัวก็ชอบปวดหัวร้อนก็แย่ร้อนก็หงุดหงิดร้อนก็ปวดหัวแล้วเดี๋ยวนะคะ
1: เป็นเพราะว่าเราชอบทานไข่เจียวทุกวันหรือเปล่าคุณปู
0: ่ไม่เห็นเกี่ยวเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวเนาะและอย่างอื่นไม่มีนะคุณปู
0: ่เกี่ยวอะไรกับไข่เจียวปูงงทำไมถึงคิดว่ากินไข่เจียวแล้ว
1: มันมีน้ำมันไง
0: โอ้แต่ว่าพี่น้อยเนี่ยชอบกินอะไรเดิมๆอยู่แล้วอ่ะเป็นคนชอบกินอะไรเดิมๆอะไรเหลืออะไรก็เก็บไว้แล้วก็ไว้กินเป็นคนเสียดายของไงทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเนี่ยท้องไส้มันก็เลยไม่ดีเพราะเราเนี่ยกินซ้ำๆกินของเก่าๆมันไม่เกี่ยวกับน้ำไข่ทอดน้ำมันหรอกค่ะ
1: แต่ก็ระบายได้ทุกวันนะโป่งตอนเช้า
0: โอ้โชคดีมากเพราะว่าตามดวงจริงๆแล้วอึไม่ค่อยออกด้วยซ้ำ
1: โอ้นี่ดีมากเพราะเป็นคนชอบทานผักรั่ว
0: โอ้ยสมควรเลยค่ะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยกินผักก็ดีแล้วเพราะว่ามันจะช่วยโดยเฉพาะเรื่องท้องไส้ไม่ดีเรื่องลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะพี่เป็นเสาหลักของครอบครัว
1: คุณปูดูเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงแถมนิดนึงเรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ย
0: เรื่องเงินเรื่องทองจากนี้ไปเนี่ย
1: เห็นไหมล่ะ
0: เราอะมี

0: ีแต่สมบัติ
1: ใช่
0: สมบัติอะเยอะแต่ว่า
1: อยากจะขาย
0: นั่นนะสิเงินสดเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับสมบัตินะสิ
1: ใช่จะทันไหมคุณโป
0: ทันสิก็บอกแล้วว่าพี่ต้องอยู่อีกยาวเพราะว่าพี่เป็นเสาหลักของครอบครัวใครๆก็ต้องมาพึ่งพาเขารู้ว่าเรามีกระตังมีสมบัติดีกว่าเขารู้ว่าเรามีสมบัติ
1: คุณปูอยากได้เบอร์โทรคุณปูแล้วคุณปูมาเชียงใหม่ต้องมาโทรหานะจะไปหาคุณปูนะ
0: อ๋อค่ะ
1: จะขอเป็นลูกศิษย์คุณปูแล้วนะ
0: โอ้โหเดี๋ยว
1: ปูจะไปทำบุญที่ไหนให้บอกจะได้หอมไป
0: ค่ะค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ขอบพระคุณขอบคุณมาก
0: สุขสันต์วันเกิดค่ะ
1: ค่
0: ะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: ฮัลโหล
2: ครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: อ๋อชื่อยอดครับ
0: ชื่อยอดอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่นครครับ
0: อยู่นครวันเดือนปีเกิดครับ
2: ผมจะดูให้กับแฟนนะครับไม่ใช่ดูผม
0: อ้าวเหรอแล้วแฟนอยู่ด้วยข้างๆป่ะ
2: ไม่ครับพอดีเขาให้ตัวให้ครับ
0: เหรอแล้วทำงานอะไรเนี่ย
2: ผมทำสวนครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วแฟนชื่อเล่นชื่ออะไร
2: ชื่อฝันครับ
0: ขวัญหรือฝัน
2: ฝัน
0: โอเคมาวันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: วันที่14กรกฎาคม2534ครับ
0: 2534วันอะไร
2: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์เขารู้ไหมว่าเขาเกิดกี่โมง
2: ไม่แน่ใจครับ
0: โอเค14กรกฎาคม3-4
2: ครับ
0: โอ้3-4วันอาทิตย์ปีนี้เท่ากับ35อายุ
2: ครับ
0: 35อ้าวก็โอเคแล้วนี่ทำไมอ่ะเขาอยากรู้เรื่องอะไรบอกมา
2: เขาอยากรู้ว่าดวงเขาจะเป็นยังไงครับเขาให้ผมถามให้เขาไม่กล้าตัวเอง
0: โอ้ดวงเขาเนี่ยนะคือเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดที่ช้ามากคือบอกอะไรไปเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งตลอดเวลาคือแบบบอกวันเนี้ยกว่าจะได้ก็พรุ่งนี้เขาจะแบบไม่ค่อยทำเขาก็จะค่อยๆทำเนิบๆเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็ชีวิตเนี่ยน่าจะผูกติดอยู่กับแม่เหมือนจะมีแม่สองคนเช่นถ้าสมมุติว่ามีครอบครัวเกิดมีพ่อเจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนแต่ถ้าไม่เจ้าชู้ก็จะมีแม่สองคนอยู่ดีเช่นมีทั้งแม่มีทั้งพี่ที่เหมือนแม่อะไรเงี้ยหรือมีปู่ย่าตายายป้าอะไรเงี้ยเข้ามาวุ่นวายในชีวิตจนเหมือนแม่อีกคนหนึ่งชีวิตเขาก็ต้องผูกติดอยู่กับคำว่าแม่นี่แหละหรือไม่ตัวเขาเองก็ต้องมีลูกสองคน
2: ครับ
0: แล้วเขาก็จะพยายามเขาสวยเขาจะแบบว่าสวยไม่สวยไม่รู้กูจะสวยซื้อเครื่องสำอางเยอะมากซื้อเสื้อชั้นในเต็มไปหมดเลยแล้วก็ใช้แค่ตัวสองตัวไอ้เครื่องสำอางก็ซื้อมาแล้วก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งนี่
2: ครับ
0: ส่วนปีนี้ก็ดีแล้วโอเค
2: แล้วมีโชคลาภอะไรบ้างไหมครับ
0: โอ้ยอย่าไปหาโชคลาภเลยใช้เงินขนาดนี้บอกให้มันประหยัดเงินหน่อย
2: เก็บตังค์ไปนะสุขภาพเลยไม่มีอะไรใช่ไหม
0: สุขภาพชอบปวดท้องกับหลังไม่ค่อยดี
2: คร
0: ับ ครับขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อจันค่ะ
0: ชื่อจันอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ปัตตานี
0: อยู่ปัตตานีโอ้อยู่ไกลเลยปัตตานีฝนตกไหมคะ
3: ไม่ตกแต่บ้านเกิดอยู่ชัยนาทค่ะ
0: อ้าวเหรอแต่ไปอยู่ปัตตานี
3: มาอยู่เกือบ30ปีแล้ว
0: อ๋อค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
3: เกิดวันจันทร์วันที่7เดือนมิถุนาพ.ศ. 2495
0: อ
3: ่
0: าฮะค่ะอายุ74เหมือนกับพี่น้อยที่เชียงใหม่เลยแต่เป็นพี่จันทร์ปัตตานีอยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะวุ่นวายกับคนอื่นเหลือเกินตอนนี
3: ้น่าอยากรู้ว่าจะกลับไปอยู่ชัยนาทได้ไหม
0: ยังเลยสิความวุ่นวายยังไม่จบเลยนี่ที่บ้านเนี่ย

0: ความวุ่นวายเนี่ยยังไม่จบเลยเนี่ยเรายังเหมือนต้องช่วยงานเขาหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเกิดวันที่7
1: วันที่7มิถุนา
0: 7มิถุนา2495
1: 2495
0: แม่บอกวันจันทร์เหรอฮะ
1: จ้ะ
0: อ๋อแม่บอกวันจันทร์เพราะในปฏิทินมันเป็นวันเสาร
1: ์ไม่รู้สิ
0: ถ้าแม่บอกวันจันทร์เดี๋ยวก็เถิบมาหน่อยวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นวันจันทร์เพราะมันหมายถึงการย้ายถิ่นฐานไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่กับที่อ่ะย้ายบ่อย
1: ย้ายบ่อย
0: ชีวิตย้ายบ่อย
1: มาอยู่ตอนนี้ก็บ่อย
0: ก็นั่นสิก็ในชีวิตมันต้องย้ายตลอดต้องคง
1: ลูกอยากให้กลับไปอยู่บ้าน
0: แล้วมันยังกลับไม่ได้นะมันเหมือนยังกลับไม่ได้มันติดอะไรเนี่ย
1: แล้วปีนี้จะได้กลับไหมจ๊ะ
0: ก็นี่ไงมันยังกลับไม่ได้มันติดอะไรติดเรื่องอะไร
1: ก็เรื่องหลายเรื่องนี
0: ่ก็ใช่ไงมันก็กลับไม่ได
1: ้ต้องดูแลคนอื่นตลอด
0: ก็เนี่ยมันเลยกลับไม่ได้ไงโอ้ตัวเองก็รู้ว่ากลับไม่ได้ไม่ต้องมาถามบุเลยเนี่ยบอกลูกไปเลยมันยังกลับไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องหาคนมาแทนเราอ่ะเอาม
1: ันแก่แล้วไงต้องดูแลคนพิการจิตเวชลูกเต้าก็อุ้ยเหนื่อยชีวิตเหนื่อยมาตลอด
0: เหนื่อยใจมากกว่าเพราะว่าเหนื่อยกายก็ทำได้นี
1: ่เหนื่อยกายเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กเลย
0: ชีวิตมันต้องแบบเขาเรียกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งเลยอะค่ะมันก็เลย
1: ไม่เคยได้นิ่งเลย
0: ค่ะก็เป็นแบบนั้นไม่เคยนิ่งเลยอ้าวพี่ก็สู้กันไปเราเกิดมาแล้วนี่จริงๆพี่ควรจะต้องเป็นผู้ชายด้วยซ้ำเป็นผู้นำเลยแหละ
1: แต่นั่นเลยเป็นผู้นำตลอดชีวิต
0: แต่ดันเกิดมาเป็นผู้หญิงเนาะ
1: จ้ะ
0: อ่ะสู้ๆค่ะให้กำลังใจ
1: จ
0: ้ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะฟังเพลงกันต่อ

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นะคะก็เจ็บกันเจ็บกันแบบว่านะเมื่อวานนี้นะคะก็เราจะเห็นเมื่อวานนี้เราจะเห็นข่าวนะใหญ่โตเรื่องของการที่มีคนจีนนะโอ้โหมีอาวุธปืนนะเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านแต่ละด่านนะคะเขาต้องเรียกว่าเขาต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษเลยนะช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นใครจะเมาใครจะอะไรก็ตามเขามีจุดตรวจแอลกอฮอล์ปกติอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้น่าจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นหนักนี่เมื่อวานนี้จับคาด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ย่านรามอินทราในเมืองเลยนะรามอินทรา2:30ก็มีจุดตรวจบริเวณใกล้ๆกับซอยรามอินทรา60นี่แหละปรากฏมีรถกระบะ4ประตูสีขาวขับมาทีนี้พอขับมาปุ๊บก่อนถึงจุดตรวจเอ้ยหยุดรถแล้วเลี้ยวเข้าจอดเข้าหน้าหมู่บ้านเลยแล้วมีผู้ชาย2คนลงจากรถแล้วเดินย้อนกลับไปเลยลงจากรถเรียกว่าทิ้งรถกันเลยเอ๊ะมันมีพิรุธนี่หว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเลยจ้าพบกระสอบ2ใบวางอยู่ท้ายกระบะบรรจุยาบ้าห่อกระดาษไขสีเหลืองทั้งหมด40ห่อพบยาบ้ารวม400,000 เม็ด400,000 เม็ดอ่ะผู้ต้องหาก็ยอมรับค่ะว่าเออรับยาบ้าเนี่ยมาจากบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อที่จังหวัดระยองได้ค่าจ้างนะคนละนะคนละ 40,000 แต่มาถูกตำรวจจับซะก่อนส่วนใหญ่มันก็ต้องมีพิรุธเนาะไม่มีพิรุธเนี่ยตำรวจจะจับได้ไงโอ้เอ๋นะคะนี่เห็นมั้ยเนี่ยมันทำให้ตอนนี้ด่านไหนต่อด่านไหนเนี่ยปูว่านะเขาจะต้องแบบว่าเต็มที่แน่นอนอ่ะใช่ไหมโอ้นะคะเดี๋ยวนะมีคนถามเรื่องเพลงขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังค่ะเอาเช้าๆหน่อยคนบางคนยังไม่ตื่นนะคะใน Facebook นะศุกร์ที่18กุมภาพันธ์15คือ15นี่54แล้วเนาะปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะปีที่แล้วแย่ปีนี้ก็ยังแย่อยู่เอาเป็นว่าต้องใช้นะคะประสบการณ์จากปีที่แล้วมาจัดการว่าปีนี้ซะอัมพรวันศุกร์วันเสาร์ที่19เดือน5ปี22ปีนี้อายุ47แล้วนะคะก็ระวังเรื่องการตัดสินใจอาจจะลำบากใจโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานหน่อยค่ะนะคะเกิดพูดกันคืนที่6มกราคม14อายุก็55แล้วนะคะ55พูดกันคืนเหรอโอ้โหต้องอดทนให้มากเลยกว่าปกติหลายเท่าเลยทีเดียวสู้ๆค่ะนะคะสู้ๆเพราะว่ามันวุ่นวายเรื่องครอบครัวนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกนะเอาละอีก1เพลงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเจอ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: ในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

าแล้วค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ก็เมาเรื่องของเรื่องด่านใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชาวจีนเนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวโอ้ใหญ่โตเลยว่าพบชาวจีนนะมีปืนนะอาวุธปืนไรเฟิลมีระเบิด C4 ถึงขนาดต้องอพยพคนเลยทีเดียวก็เลยทำให้ต่อไปนี้เชื่อไหมด่านน่ะก็ต้องเข้มงวดคดีชาวจีนที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าใครไม่ได้ดูข่าวนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่ามีชายชาวจีนลักลอบซุกซ่อนอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมมันไม่ใช่ปืนทำปกตินะแล้วก็มีวัตถุระเบิด C4 อยู่ภายในหมู่บ้านหรูคือมันเรื่องเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ปูก็ได้รับอะไรไลน์เนาะเขาก็บอกว่าพระสยามเทวาของเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงจู่ๆก็ให้มันน่ะลดคว่ำพอลดคว่ำปั๊บก็เลยเจออาวุธเจอของเจออะไรแล้วก็ไปสืบค้นที่หมู่บ้านหรูที่จังหวัดชลบุรีนะไอ้พวกเนี้ยมันมีกระตังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถอยู่หมู่บ้านหรูๆได้นี่แหละเนาะสภ.นาจอมเทียนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสูตรพิสูจน์หลักฐานเขาก็ไปเก็บ DNA จากผู้ต้องหาและรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมยึดแกลลอนบรรจุน้ำมันเบนซิน1ถังแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์สภาพใหม่ซุกซ่อนอยู่ท้ายรถแล้วยังมีอาวุธปืนวัตถุระเบิดเขาก็สืบหาแหล่งที่มาเชื่อมโยงกับอาวุธทั้งหมดนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มาลงพื้นที่ตอนนี้เร่งขยายผลอยู่เพราะถือว่าเป็นคดีสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงค่ะแล้วก็สร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนก็แน่แหละโอ้โหมีคุณมึงมีทั้งแบบว่าปืนไรเฟิลมีทั้งวัตถุระเบิด C4 และปรากฏว่าในรถเขาไปเจอแมกกาซีนปืนขนาด .45 นะคะเขาก็ขยายผลไปอีกนะคะแล้วพอขยายผลไปเจอในบ้านเช่าพบคลังอาวุธมากปืนเปิดระบงระเบิดเต็มเลยแต่ไอ้ผู้ต้องหาจีนนี่มันเอาอะไรคิดของมันมันบอกว่าอะไรป่ะมันบอกว่ามันเตรียมเอาไว้ก่อเหตุทำร้ายตัวเองไอ้บ้ามันทำร้ายตัวเองซื้ออะไรเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่ละแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนนะคะแต่เขาก็ไปสืบมาว่าไอ้ชาวจีนเนี่ยมันมีประวัติเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายหนแล้วมันก็ข้ามไปยังกัมพูชาบ่อยส่วนเมียมันเนี่ยเราก็ต้องสืบว่าตัวตกลงเนี่ยยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ปรากฏว่าอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อกร็อกที่เขายึดได้ในคลังอาวุธเฮ้ยมันกลายเป็นปืนส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.สายไหมแต่ไม่ใช่ของทางการแต่เป็นของส่วนตัวเขาก็สืบค้นไปอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนั้นมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยขายอาวุธปืนตัวเองไปจากนั้นก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมือกันมาหลายทอดจนมาตกอยู่ที่ไอ้ชาวจีนคนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามตรวจสอบ

เส้นทางการซื้อว่าเอ๊ะอาวุธปืนมันหลุดไปอยู่ที่ชาวจีนได้ยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างคือแบบเราต้องเป็นหูเป็นตานะเนี่ยน่ากลัวจริงตอนเนี้ยคือเราไม่ได้เผือกเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะบ้านหรูๆเนี่ยบางทีเขาไม่เผือกกันไงเขาตัวใครตัวมันแต่มันไม่ได้และอาจจะต้องมีการเผือกกันบ้างว่าเฮ้ยไอ้บ้านนี้นี่ต่างชาติมาอยู่เอ๊ะทำอะไรทำมาหากินอะไรจ๊ะต่างชาตินะอันนี้เราต้องสนใจนิดนึงแล้วค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันดีคือดีแม่งระเบิดปึ้งปามหมดกันกับบ้านเราก็ซวยไปด้วยอย่างงี้บางครั้งเราก็ต้องเผือกบ้างนะคะไม่ได้เผือกเรื่องชาวบ้านแต่ว่าเผือกเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะจ๊ะอ้าว2เพลง02245เอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวยังไม่ได้ดู SMS เลยนี่โทษโทษโทษยังไม่ได้ดู SMS เลยจ้าโอเคชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18มิถุนายน18ปีนี้อายุ51 51เป็นเรื่องหน้าที่การงานปีนี้ถือว่าดีแล้วจ้าชื่อขวัญขวัญ นี่ไม่บอกวันมานะ17มีนา25ดวงจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมครับทำเรื่องไว้แป๊บหนึ่งลำบากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจังหวัดชีวิตเราเนี่ยมันแค่ลำบากอุปสรรคหรือว่ามันลำบากไม่ได้ไปหรือว่ามันรับลำบากเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะว่าไม่รู้วันนะเดี๋ยวก่อนปีนี้เท่าไหร่44นะไม่รู้ว่าวันอะไรเกิดวันจันทร์ที่30มีนา13ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภการงาน13ปีนี้เท่ากับอายุ56 56เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่วุ่นวายมากอาจจะพานให้สุขภาพภายในเรานะคะหรือว่าปอดเปิดหายใจลำบากไปนิดหนึ่งเรื่องโชคลาภอย่าเพิ่งพูดถึงเอาเรื่องงานให้รอดก่อนนะจ๊ะ022481366 2เพลงเดี๋ยวน้องแป้งรับสายปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: อุ้มค่ะ
0: อุ้มอยู่ที่ไหนคะ
1: ชลบุรีค่ะ
0: อยู่ชลบุรีโอ้ยเมื่อวานนี้ข่าวคือโคมรู้ป่ะเนี่ย
1: ติดตามอยู่เหมือนกันค่ะ
0: ที่ชลบุรีมาวันเดียวไปเกิดค่ะ
1: เออจะดูให้ลูกชายนะคะ
0: ลูกชายชื่อน้อง
1: น้องต่อค่ะ
0: น้องต่อค่ะ
1: ค่ะเกิดพฤหัส1มีนา2550ค่ะ
0: 50โอ้ยมีคนเดียวหรือว่าคนเล็กเนี่ย
1: พี่เป็นคนเล็กค่ะ
0: อืมเพราะว่าท่าทางจะแบบ นะเอาแต่ใจมากก็เลี้ยงกันมางี้นี่แม
1: ่
0: เดี๋ยวนะ50ใช่ไหม50 50วันที่1มีนา501มีนา1มีนาเกิดกี่โมงคะ
1: เที่ยงคืน10เที่ยงคืน39ค่ะ0039
0: โอเคโอ้ยใช้เงินเปลืองจริงๆคือจริงๆเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งแค่เจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์แค่นั้นเองแต่เป็นเด็กที่เก่งแล้วล่ะเพราะว่าแม่ทำงานยันคลอดเขาเลยนะเนี่ย
1: ค
0: ่ะแค่เพราะว่าแต่ว่าตอนที่แม่ท้องเนี่ยแม่จะหงุดหงิดง่ายเขาก็เลยหงุดหงิดง่ายตามไปด้วยแล้วก็จะเอาแต่ใจนิดนึงปีนี้อายุ19วันพฤหัสก็แม่ก็ยุ่งกับเขาหน่อยอ่ะไม่หน่อยอ่ะยุ่งกับเขาเยอะเลยเนี
1: ่ยแล้วปีนี้ค่ะปีนี้เขากำลังจะเข้าแคมป์ที่จะไปทีมชาติเนาะเขาสามารถจะได้ไปไหมคะม
0: ิ
1: ถ
0: ุ
1: นายน
0: นี่ไม่ได้ล่ะดูเครียดมากเลยแล้วคือแม่ต้องให้กำลังใจเยอะๆอย่าเพิ่งกดดันเขาเยอะเพราะตอนนี้เหมือนแม่นี่แหละกดดันเขามากเกินไปบางครั้งต้องปล่อยให้เขาว่างบ้างหมายถึงโล่งบ้างตอนนี้เขาเหมือนเขากดดันไม่ได้กดดันจากการกระทำของเขาเพราะเขาเป็นคนเก่ง
1: เขาเก่งแล้ว
0: ใช่แต่ว่ากดดันจากแม่มากกว่าเราต้องให้กำลังใจอย่าไปกดดันว่าต้องทำได้หมายถึงว่าเราก็บางทีก็ปล่อยบ้างเขาอยากทำอะไรก็ถ้าเขารู้สึกว่าอิสระก็โอเคแต่ถ้าเขาขี้เกียจเมื่อไหร่เราก็ดันไป
1: อย่าไปอาจจะมีเกณฑ
0: ์
1: ได้ไปใช่ไหมช่วงมิถุนายน
0: มิถุนาที่จะถึงนี่หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้คือมันมีคู่แข่งเยอะเหมือนกันเนาะมีคู่แข่งเยอะคือด้วยความที่เขากดดันมากระวังพลาดคือถ้าเขาปล่อยเขามีความสุขสบายใจอ่ะเขาทำได้ดีเลยแต่ถ้าไปกดดันเมื่อไหร่นี่พลาดเมื่อนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: อ้าวเป็นกำลังใจค่ะ
1: โอเคขอบคุณนะคะ
0: สว
1: ัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับพอดีอยากจะดูไอ้ดวงให้กับลูกสาวนะครับผม
0: ตัวเองชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อยุทธศักดิ์ครับผม
0: ชื่อเล่นชื่อ
2: ชื่อโก้งครับ
0: โก้ง
2: โก้งครับสโลก็ไก่ไม่โทงองูครับผม
0: แล้วลูกชายชื่อ
2: เป็นลูกสาวทั้งคู่ครับผม
0: อ๋อลูกสาวชื่อ
2: ครับชื่อนันทนสุภักดีแล้วก
0: ็ชื่อเล่น
2: ชื่อแนนกับชื่อน้องนันครับผม
0: น้องแนนน้องนันแล้วอยู่ที่ไหนกันคะเนี่ย
2: อยู่ที่กรุงเทพมหานครครับพระราม2ครับผม
0: อยู่พระราม2อ๋อพระราม2ที่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยนะ
2: ครับผม
0: อ้าวน้องแนน
2: แนนเกิดวันจันทร์ครับผมปีเกิดวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ปี47

0: เวลา 7:30 นาทีครับ
1: น้องนัน
0: น้องนันเกิดวันที่26พฤษภาคมปี51ครับผมเกิดวันจันทร์เหมือนกันครับเวลาเดียวกันครับผมพอดีอยากจะถามว่าทั้งสองคนนี้พอดีเขาจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไหมครับผมตอนนี้
1: เดี๋ยวนะ47เท่ากับ22 51เท่ากับ18
0: ครับ
1: 22 18จริงๆแล้วทั้งคู่จะส่งไปพร้อมกันเหรอ
0: ครับผมพอดีพี่สาวเขาก็จบปริญญาตรีพอดีปีนี้ครับผมส่วน
1: พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆ
0: คร
1: ับ พี่สาวอ่ะได้ไปแน่ๆเนาะเดี๋ยวนะแต่ไอ้น้องสาวนี่ก็ดวงไม่เคยอยู่เฉยเลยดวงคือเขาต้องละเหเล่ร่อนมากเลยแบบเดี๋ยวย้ายนั่นย้ายนี่ตลอดเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ดูพี่สาวแป๊บแต่ว่ามันไอ้นี่มันเป็นเจ้าคนในคนมากเลยไอ้น้องนันเนี่ยหมายถึงดวงเขาอ่ะมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเยอะเลยทีเดียวส่วนน้องแนนเดี๋ยวนะวันที่สองเดือนสองไอ้นี่ก็พ่อแม่พี่น้องนี่คือเหมือนกับคาดหวังกับน้องแนนมากกะพึ่งพาเลยล่ะ
0: โอ้ใช่ครับผม
1: กะพึ่งพามันเลยแหละแต่มันก็ไม่ค่อยถูกกับแม่เลย
0: โอ้ถูกต้องครับผมตอนนี
1: ้ไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยถูกกับแม่จริงๆแล้วน้องนันน่ะมันขี้โมโหมากกว่าแต่มันก็ยังแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรล่ะรู้อ่ะรู้ว่าตอนไหนควรจะกวนหรือไม่กวนแต่สองพี่น้องนี่เขารักกันนะ
0: ครับผมใช่ครับ
1: เขารักกัน
0: จะไปด้วยกัน
1: เขารักกันมากน้องแนนเนี่ยมีโอกาสไปอยู่แล้วเพราะยังไงก็ต้องเสียตังค์ต้องใช้เงินในการไปเยอะเหมือนกันพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเยอะเลยทีเดียว
0: คร
1: ับ ซึ่งทำไงล่ะมันก็ต้องได้ไปแหละเพราะถ้าพี่ไปน้องมันก็ต้องตาม
0: ครับแต่ในเรื่องของการไอหน้าที่การทำงานของทั้งสองคนนี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าน้องนันเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานแบบดั้งอยู่กับที่อ่ะเขาไม่ชอบอยู่กับที
0: ่
1: แต่น้องแนนเนี่ยชอบอยู่กับที่รักสบายมากกว่าอะไรที่ลำบากกูไม่ออกไม่ไปไม่เอาอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันแต่เราแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะคาดหวังกับเขาด้วยความที่เป็นลูกคนโตมั้งแต่เขาขี้เกียจกว่าน้องไง
0: ครับผมในปีนี้ก็จะดูให้ตัวเองด้วยนะครับผม
1: โอ้ยไม่ได้แล้วพอแล้วเขาให้สอง
0: เลยเหรอครับ
1: เขาให้คนเดียวนี่ล่อสองแล้วเนี่ย
0: เอาอีกนิดนึงได้ไหมครับผมขอนิดนึงผมโทรมาตั้งนานไม่เคยติดเพิ่งติดไหมครับผมวันนี
1: ้เอาให้ไวให้ไวให้ไว
0: ครับผมเกิดวันอังคาร22เมษายน18ครับผมพอมีโอกาสที่จะได้รับราชการไหมครับเพราะว่าตอนนี้อยู่เอกชนมาตลอด
1: 18คือปีนี้เท่าไหร
0: ่51พอดีครับ
1: 51จะไปรับราชการทำไมแก่แล้วเนี่ย
0: อ๋อไม่หรอกครับพอดีตอนนี้ก็คือบางครั้งก็คืออยากไปชีวิตหนึ่งเราก็อยากรับราชการนะครับผมตอนนี้เพราะว่าอยู่เอกชนมาเกือบค่อนชีวิตแล้วครับผมตอนนี้
1: จะแก่แล้วนะจะไปรับราชการแล้วเขาจะรับเหรอ
0: ครับผมก็ยังรับอยู่ครับ
1: จริงเหรอ
0: ครับผมยังไม่ถึง60ครับผมตอนนี
1: ้โอ้เกิดวันที่22ใช่ไหมฮะ
0: ครับผมวันอังคารที่22
1: มีโอกาสรับราชการจริงๆอ่ะควรจะต้องรับราชการซะด้วยซ้ำตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ย
0: ครับใช่ครับผมพอดีผมก็คือพอเรียกมาผมก็ได้ไปก็คือสละสิทธิ์มาตลอดครับผมตอนเนี้ยแต่พอตอนนี้ก็คือพร้อมเพราะแต่ก่อน

0: แล้วก็คืออยู่กรุงเทพก็คือเลี้ยงลูกเองครับผมตอนนี้ถ้าไปแล้วก็กลัวลูกจะไปไม่มีใครเลี้ยงนะครับผม
1: อ๋อแต่พอลูกไปอยู่เมืองนอกแล้วเราก็จะรอดแล้ว
0: พอตอนนี้ก็คือทุกอย่างภาระมันหมดแล้วก็คือได้อยากรับราชการครับผม
1: โอเคค่ะมีโอกาสค่ะ
0: มี
1: ผู้ใหญ่ช่วยใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะแม่ฉลาดนะยะดูลูกแล้วก็ดูตัวเองนะฮะเฮ้ยนะ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: สภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: โอ้ยปวดท้อง
5: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
4: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
5: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

าวล่ะค่ะถ้าใครเห็นใน Facebook ปูกำลังกายภาพบำบัดขาตัวเองอยู่นะคะเข่าไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เดินลำบากไป MRI มาจ่ายไปตั้ง 8,000 เนี่ยนะคะปรากฏว่าเหมือนจะเอ็นอักเสบอะไรสักอย่างนึงนะคะเพราะว่าจากเข่าเสื่อมนี่แหละมันสะสมมาทำให้เอ็นอักเสบแล้วก็ต้องคอยเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดมันนิดนึงยืดเอ็นมันนิดนึงมันก็จะได้ดีขึ้นอ่ะเรา 2-3 วันนี้นะคะถ้าใครได้ดูข่าวหมอดูต้องเลือกกันนิดนึงนะจะดูหมอเนี่ยนะคะคือถ้าไปเจอเหตุการณ์ประหลาดๆเนี่ยก็ไม่ควรจะไปศรัทธาแล้วเพราะว่าหมอดูแต่ละคนนี่ก็แล้วแต่บางคนก็ให้ไปทำนั่นทำนี่เงินเราก็ไม่ค่อยจะมียังจะให้ไปทำอีกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นปูเนี่ยปูก็ไม่ให้ไปทำอะไรเพราะปูดูจากลักษณะนิสัยของคนว่าเอ้ยจังหวะชีวิตตอนนี้เป็นอย่างนี้ลักษณะนิสัยเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะคะปรากฏว่าแหมเราได้เห็นในข่าวหมอดูดังอมมังกรแก้กรรมโอ้โหนี่ก็มีอีกแล้วมีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆอย่างเนี้ยน้องเขาอายุเท่าไหร่เลยเนี่ย18เป็นเด็กผู้ชายคงหน้าตาน่ารักสดใสแหละเราว่านะเพราะเขาก็ไปตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะไปแจ้งความแล้วมั้งนะคะแต่เขาไปสายใหม่ต้องรอดก่อนปรากฏว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากไปดูดวงหรอกไปกับพ่อแม่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปทางเหนือปรากฏว่าแม่เนี่ยปวดหลังอ่ะให้หมอดูหน่อยสิแก้กรรมยังไงปรากฏว่าหมอดูเขาก็ดูนิดเดียวแต่เขาเรียกลูกชายเข้าไปให้พ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวก่อนแล้วให้ลูกชายเนี่ยมากินกับอาจารย์แล้วก็ลวนลามสารพัดพูดจาแทะโลมสารพัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชะตาขาดนะจะต้องแบบว่าเร่งแก้ด่วนให้ถ่ายรูปอวัยวะกับก้นอะไรไม่รู้เนี่ยคือแบบว่าถ้ามันแปลกๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะอยู่แล้วนะควรจะไปได้แล้วน้องบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ก็ไม่มีเพราะเขายึดไว้เอาเฮ้ยแต่เรามีกำลังนะเราสามารถที่จะออกมาได้นะไม่ใช่ว่าเอะอะจะปล่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกอุทาหรณ์ว่าเวลาไปดูดวงอะไรแล้วมันแปลกๆก็ควรจะหลุดออกมาซะอย่าไปอยู่เลยไม่ดีนะคะพฤหัสที่21มกราคม14แหมเสาหลักของครอบครัวนะเราเนี่ยนะคะก็14ใช่ไหมปีนี้เท่าไหร่อายุ55วันพฤหัสต้องระวังเรื่องการตัดสินใจให้ดีเกิดวันจันทร์ที่4สิงหา15ปีนี้อายุ54ปีที่แล้วก็ตังค์ไม่ค่อยมีปีนี้สภาพหนี้สินก็ยังคงต้องนะคะบริหารจัดการให้ดีค่ะเอาล่ะช่วงหน้านะคะหน้าจอรอแม่เลยเป็นเรื่องของเด็กๆนะที่ผู้ปกครองอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของการอยู่หน้าจอบ่อยๆวันนี้ลากันด้วยเพลงนี้

นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้จะเข้าวังไปกราบนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังไงเจอกันนะจ๊ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็ช่วงนี้เรามีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมท.คุณฟังอยู่กับดิฉ